0: กรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมก็เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์กงสุลใหญ่นครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: หนีห่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่หนีห่าวอรุณ
1: สวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณศิริคุณชาติครับครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
0: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EEC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EEC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมกุมภาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EEC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการของ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเซโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทใดบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
3: ก็ผมคิดว่ามองประเภทธุรกิจนะครับก็ เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GBA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-Curve หรือ New S-Curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
0: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
3: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่อง High Tech หรือ Low Altitude Economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกหรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎไกที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมี fair play นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินของทั้งสองฝ่ายครับ
0: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุมการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
3: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
0: อืมค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
3: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมก็คิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EU ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขณะเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
1: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
3: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ UEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
0: อืมค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวคุณกาดทิติวิวัฒน์วานนท์ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางชาติชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหูเอานาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
0: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
1: ใช่
0: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
0: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณฟังติดตามกันคะ
1: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกอ๋อของจีนที่แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมmade in china 2025ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hoang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำ เราก็จะตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะเดี๋ยวอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลเนี่ยนะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอะไรบะประมาณนี้เลยนะครับเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของFace of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลขที่29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอแกลเลอรี่ครับ
0: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเซลฟ์เช็คเอาท์ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ดิฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตื้อเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื้อมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่า จอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
1: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
0: ประมาณนั้นใช่เลยนะคะ
1: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
0: เราไปเหมือนกัน
1: นะเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นได้ใช้ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับGood Morning อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมล์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่

นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัด

0: จำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพ.ค.ร.ไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขอรอดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะ ะเงินเฟ้อ

0: ในเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ 2.9 นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเพย์หรือรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOIFacePass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่ร้อยละ 17.8 ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของ GDP ทั้งนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวปกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคตท.ทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผล

0: การตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก็งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทั้งข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการนาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายยาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทใน

0: ในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจีวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
1: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทชพบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้

0: ่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ้าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
2: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลนนท์หมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์ที่ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทมเนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทมหนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทมและหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
2: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

0: จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายสนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปไถแหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหาย

0: ายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาด้วยว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพส

0: ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz
5: แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบกันก่อนนะครับจากเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟสัญญาจราจรบริเวณแยกสารเด็กนะครับแล้วชั่วโมงยามเช้าวันนี้นะฮะมีเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะครับจะต้องมีการเคลื่อนย้ายรถที่ชนเสาสัญญาณไฟจราจรนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่กำลังนำรถนะครับเพื่อที่จะมีการนำรถที่ได้อุบัติไปชนเสาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับหลังชั่วโมงเร่งด่วนนี้นะฮะแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณแยกดังกล่าวเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายนะครับอาจจะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ดีพร้อมนะครับฉะนั้นท่านที่จะใช้รถใช้ถนนบริเวณผ่านทางแยกสารเด็กนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ช่วงการเคลื่อนย้ายนะครับออกจากพื้นที่แล้วก็เคลียร์เสาสัญญาณไฟจราจรแยกสารเด็กนะครับขณะการเองในเขตตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็ยังคงมีประเพณีบูชาเสาอินทขินอยู่นะครับบริเวณวัดเจดีหลวงนะฮะฉะนั้นใครที่เข้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็โปรดวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าของวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เวลาตรงนี้ 8:00 น.กับอีก11นาทีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ

ชาววันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่โด่งดังไปไกลถึงดวงจันทร์คุ้นเคยกันดีกับงานที่เป็นของแฟรงค์ซินาตรานะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่พอลก้านำมา cover อีกเวอร์ชันหนึ่งกับ Fly Me to the Moon ไหนๆก็บินไปถึงดวงจันทร์แล้วบินกันต่อครับไปเที่ยวด้วยกัน

Come fly with me บินไปด้วยกันครับหนีจากชีวิตที่จำเจไปสัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่ทั่วโลกนะฮะอย่างน้อยก็อาจจะไปได้เห็นอะไรในสถานที่ที่สวยงามแปลกใหม่อย่างเช่นไปที่บอมเบย์อินเดียล่องเรือไปที่เปรูกับวงดนตรีลามะแล้วก็ไปอาคาปูลโกเบย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามว่าไงดีกว่าเป็นที่ที่โรแมนติกถึงแม้ว่าไปไม่ไกลถึงดวงจันทร์แต่เราก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะฮะกับฟรายวิปนีกับแฟรงค์ซินาตราครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้19พฤษภาคมเป็นวันอาภากรนะครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้19พฤษภาคมวันอาภากรด้วยนะครับ

ลงสำหรับคนตกหลุมรักแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่ในตัวด้วยนะฮะ Das Amore ไม่ใช่ Des Amore นะครับ Das Amore Des Amore นี่บ้านเราเอามาแต่งเป็นเนื้อร้องไทยงานจากดีนมาร์ตินครับเขาพูดถึงเรื่องของความอบอุ่นความสุขและโรแมนติกแบบอิตาเลียนนะครับเป็นภาษาอิตาลีครับคำว่าอโมเรอโมเรแปลว่ารักนะความรักนั่นแหละนะครับแล้วก็เสริมความเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปคือ das amore นะฮะเขามันมีคำเปรียบเทียบดวงจันทร์กลมโตเหมือนพิซซ่ามองขนาดนั้นเลยนะต้องเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงแล้วแหละขณะเดียวกันก็มีเสียงระฆังดังกังกังแกงกังไม่รู้ดังแกงกองหรือดังกองแกงอาจจะต้องดังกว่านั้นแหละเนี่ยดังกังวานใสๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีมันมีความรักที่หลายคนมีความรู้สึกประมาณว่าตกหลุมรักจนมัวเมานะฮะคล้ายๆกับ

การดื่มไวน์แล้วเมาหมุนติ้วอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยนะฮะเขาพูดอย่างเงี้ยนะฮะในเรื่องของเพลง Das Amore ครับกับดีนมาร์ตินที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับอีกสักเพลงดีกว่าผมเลือกเพลงของจิมมี่ครานตันเพลงนี้มาฟังด้วยกัน Venus in Blue Jeans

เช้าๆวันจันทร์อังคารนะครับจะเป็นสากลเก่าคลาสสิกซะหน่อยหนึ่งขอบคุณมากๆครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm10075แนะนำเพลงฟังด้วยกันนะครับ MCOTCM10075 เป็น ID LINE ของอสมทเชียงใหม่รวมถึงทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat ทุกท่านด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเข้ามาว่าช่วงเช้าวันนี้ทางเข้ากองบิน41นะครับรถติดเป็นระยะนะครับบางที10นาทีก็ยังไม่ขยับนะฮะถ้าใครจะผ่านเส้นทางดังกล่าวฝั่งสนามบินเนี่ยโปรดวางแผนการเดินทางด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงของการเข้าออกสนามบินในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยเช่นกันนะครับมีคนฟังอยู่ที่สงขลาฮะบอกว่าติดตามฟังอสมทเชียงใหม่มาหลายปีนะครับก็ชื่นชอบเรื่องของรายการเพลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเชียงใหม่เคยมาพักที่แถวๆกาสุนแก้วนั่งฟังดนตรีที่ล็อบบี้บาร์ของกาสุนโรงแรมใกล้ๆกาสุนแก้วใช่ไหมฮะเป็นดนตรีสดนะครับแล้วก็มีนักร้องที่เขาร้องสไตล์เอลวิสนะครับจริงๆก็มีนะฮะยังคงอยู่นะครับนักร้องที่ร้องสไตล์เอลวิสที่เชียงใหม่หลายท่านยังมีอยู่นะฮะ ก็เลยขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเลือกเพลงเอาไว้ให้ยังไงก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดก่อนนะครับเครื่องดักยุงและแมลงฮะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการป้องกันตนเองและคนที่คุณรักคนในครอบครัวด้วยนะครับจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคครับไข้เลือดออกไข้มาลาเรียชีคุณยาก็ยังเป็นโรคที่ประจำปีแหละที่ยังคงมีตลอดหรือจะเป็นเรื่องของแมลงที่อาจจะมีอาการแพ้ผดผื่นคันนะครับก็ป้องกันตัวเองด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงเนี่ยบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องและแกนกลางของเครื่องเนี่ยจะมีพัดลมนะครับที่มีกำลังแรงดูดเข้าไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะมีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยกับคนในบ้าน1เครื่องครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรปกติแล้วสมาร์ทการ์ด1เครื่องมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทนะครับทาง TV Direct เขามีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690รวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นทีวีไดเรกให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง990บาทพอครับ990บาท

สนใจโทรมาที่02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับ

อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละครับให้กำลังใจกันด้วยเบนนี่คิงกับ Stand By Me อสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.5 สัญญาณทางคลื่นหน้าปัดวิทยุรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับย้ำที่การฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นอกจากจะอยู่เคียงข้างกันเป็นเพื่อนกันฟังเพลงให้กำลังใจกันแล้วก็บอกได้เลยว่า Don't worry be happy ยามเช้าแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะ

0: happy.
1: Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy.

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่16

0: 1/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ความสุขที่สุดเลยฮะเมื่อมีผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดของเราในอ้อมแขนของเราเพราะว่าเธอคนที่ใช่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจนะครับกับเพลงที่เลือกมาฟังด้วยกันก็คือ When the girl in your arms is the girl in your heart นะครับกับคลิปที่ชาร์ตนะซึ่งแน่นอนฮะเมื่อคลิปที่ชาร์ตมาผมก็ต้องมีเอลวิส พริสลีย์คุณผู้ฟังถามถึงงานของเอลวิส พริสลีย์นะครับผมก็เลยเลือกเพลงที่ชื่อว่า Are you lonesome tonight นะครับก็คือมันต้องเปิดคู่กันแล้วแหละสองเพลงนี้ยังไงมันต้องมาคันดิเดตกันหน่อยนะครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังนะครับแล้วก็แนะนำเพลงฟังด้วยกันทางไลน์ครับ ID ไลน์ที่ MCOT CM 10075ช่วงนี้ผมอยู่กับ Toyota ก่อนนะครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้ครับเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนเซ็ตกรองแอร์ PM 2.5 ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรายังมีบริการเสริมอย่างเช่นการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางกับเรานะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วฮะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เมื่อสักครู่นะครับ Are You Lonesome Tonight ของ Elvis Presley และผมก็เลือกงานของ Cliff Richard ก็คือเพลง When the girl in your arms is the girl in your heart โด่งดังถึงขั้นประมาณว่า Cliff Richard เนี่ยมีคนมาร้องเพลงเพื่ออยากจะบอกตอบกลับไปนะครับให้ Cliff Richard เขารู้ว่าผู้หญิงก็มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะครับในเวอร์ชันเสียงร้องของKenny Francis, When the boy in your arms

ความรู้สึกเดียวกันแหละครับถ้าผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชาย is the girl in your heart แต่ถ้าผู้ชายอยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงก็จะเป็น is the boy in your heart เช่นกันครับกับ Connie Francis ที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันนะครับความอร่อยที่อยากให้คุณไปลองครับกับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่นะครับที่ความอร่อยตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักเยอะมากขึ้นนะครับเห็นว่ามีคนไปซ้ำไปซื้อแล้วคนเรียกว่าเป็นหลายรอบเลยแหละนะครับเพราะว่ามันมีเมนูให้ลองชิมอยู่หลายเมนูนะครับบางคนอาจจะวันก่อนเนี่ยอิ่มกับเตี๋ยวคั่วไก่นะครับพอได้ยินเมนูอื่นๆเนี่ยแม่ขอไปลองอีกสักเมนูบ้างอะไรเงี้ยก็ดีนะฮะเพราะอย่างน้อยมันก็จะได้มีความหลากหลายของเมนูที่เราสามารถที่จะเลือกทานได้นะครับไปกันหลายๆคนก็อาจจะอิ่มอร่อยนะครับกับเรื่องของการได้นั่งทานกันไปคุยกันไปนะครับเป็นร้านเล็กๆแบบกันเองนะฮะจินตนาการแบบง่ายๆครับกระทะร้อนๆเสียงดังซ่านะครับใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอนะฮะราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนะครับฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนแล้วโปะด้วยไข่ออนเซนเลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำนะฮะและผมย้ำว่าเป็นเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ที่อยากให้คุณไปลองจริงๆในราคาย่อมเยานะครับได้แบบจุกๆแบบอิ่มๆเลยแหละจริงๆเรามีเมนูอื่นๆอีกเยอะนะครับก็เคยพูดถึงเรื่องของผัดซีอิ๊วก็อร่อยนะครับจะเป็นแบบผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็มีผัดไทยกุ้งสดผมแนะนำว่าลิ้มลองฮะสั่งออเดอร์ได้เลยหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วก็มีซอสที่เป็นสูตรของเขาแบบพิเศษด้วยเช่นกันสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนเป็นเมนูพิเศษใหม่ที่หลายคนเริ่มติดใจนะครับเมนูอื่นๆอาหารตามสั่งก็ลองสั่งได้ครับอย่างเช่นวันก่อนมีหมูทอดกรอบให้ผมมาทานกับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยนะครับผมว่าเขามีการหมักอะไรมาดีอย่างดีอ่ะกรอบนอกนุ่มในดีฉะนั้นหลากหลายเมนูของที่ร้านโกต้อมเนี่ยผมใช้คำว่าอร่อยต้องไปลองถึงแม้จะไม่หล่อแต่อร่อยจัดจ้านในย่านนี้จริงๆนะครับถนนรัตนโกสินทร์ครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้ๆกับวัดแขกนะครับหรือว่าวัดเทพมนเทียนนะฮะสังเกตป้ายสีเหลืองๆเขียนว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะครับถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็ delivery ได้ครับผ่าน Grab หรือผ่าน Line Man ก็ได้นะฮะใครที่กำลังมองหาความอร่อยเสิร์ชหาชื่อนี้เลยครับก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่แซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับถือว่าตอนนี้ความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำเนี่ยมันมีจริงนะครับจากคุณผู้ฟังที่คอนเฟิร์มผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แวะไปลองกันเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆครับ

ไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดครับช่างมันเถอะ Let it be The Beatles นะฮะจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาในเบรกท้ายๆของรายการนะครับขอบคุณมากๆกับเพลงที่แนะนำเข้ามาแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่8โมงเช้านะฮะบางท่านอาจจะเพิ่งหมุนมาเจอกันในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับบางเพลงผมก็เปิดไปแล้วด้วยต้องขออภัยมีเพิ่มเติมเข้ามาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถามถึง Speak Softly Love นะจอนหน้าจอนหน้าคงไม่ทันแล้วแหละครับหมดเวลาแล้วฮะผมจะมาช่วง8โมงนะฮะถึง9โมงนะฮะ1ชั่วโมงประมาณยามเช้าประมาณนี้นะครับถ้าทันยังไงก็ค่อยว่ากันเช้าวันถัดไปแล้วกันถึงท้ายเพลงนี้กับคุณฟังที่ถามถึงงานของคณะ The Marmalade Reflection of My Life แล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุน

0: เพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหร
10: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: MCOT Radio 100.75

ช้าอังคารนะครับรับด้วยเพลงสตริงเก่าฟังสบายๆจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังเคยถามถึงเพลงคลื่นชีวิตนะครับเสียงร้องของคุณพนิดาเสวตาใสที่ผมนำมาเริ่มต้นทักทายกันวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569นะครับ FM 100.5 ยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะครับหรือบางท่านก็ถึงที่ออฟฟิศทำงานกันละบางคนก็อยู่กับบ้านนะครับมีภารกิจอยู่ที่บ้านสบายๆกันไปก็ฟังเพลงที่อสมทเชียงใหม่เลือกสำนักฟังด้วยกันแบบนี้นะครับทุกๆเช้า

เป็นไงในช่วงปีพ.ศ.2525นะครับโอเวชั่นยุคแรกๆกับคุณพัชราแวงวันรักและคิดถึงนะครับมาต่อที่ปีถัดมากับคุณจันทนีอูนากูลครับจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงรักเพื่อรักนะครับงานในช่วงปีพ.ศ. 2526

ป็นนักแต่งเพลงสาวที่เก่งและไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักร้องนะฮะและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามอัลบั้มเธอที่แสนดีครับกับเพลงรักเพื่อรักเมื่อปีพ.ศ. 2526กับเสียงร้องของคุณจันทนีอุณากูลนะครับขอบคุณมากฮะติดค้างไว้หลายวันคิดว่าอย่าหวังว่านะยังรอฟังอยู่นะครับก็หาแนวเพลงแบบนี้ต่อเนื่องให้นะครับแบบอารมณ์แบบใกล้ๆกันหน่อยก็จะได้ฟังกันแบบเพลินๆกันไปนะครับในยุคสมัยใกล้ๆกันช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับรุ่นนี้เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วก็เชื่อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็สามารถดูภาพได้คมชัดกับที่บ้านที่คุณติดตั้งกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ได้แบบคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะครับจับภาพกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีไฟอินฟราเรดติดมากับตัวกล้องพร้อมและยังมีระบบพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านได้ด้วยไปตลาดไปช้อปปิ้งหรืออาจจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถถามที่บ้านได้เลยว่าอยากจะเอาอะไรเพิ่มเติมไหมจะได้ซื้อไปทีเดียวอย่างเงี้ยนะฮะหรือตัวกล้องเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตรวจเช็คได้รอบนะฮะหมุนซ้ายขวาได้ถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศานะครับตัวเดียวก็เกือบจะรอบบ้านอยู่แล้วนะครับและรุ่นนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นให้อีกด้วยนะฮะตัวกล้องเนี่ยรุ่นนี้กันน้ำกันฝนในระดับ IP66 ติดตั้งไว้หน้าบ้านก็สบายใจได้แล้วครับและยังรองรับเมมการ์ดได้สูงถึง128 GB บันทึกยาวๆได้ทั้งเดือนเลยนะครับมันต้องบอกอธิบายนิดนึงว่าตัวกล้องรุ่นนี้นะครับมันแยกกับเรื่องของเมมโมรี่การ์ดต้องมีเมมโมรี่การ์ดมาต่างหากนะครับมาซื้อเพิ่มเติมเข้าไปคุณอาจจะใช้ในการที่อยากจะบันทึกภาพเหตุการณ์ที่คุณมองที่คุณใช้กับกล้องเนี่ยระยะเวลายาวนานแค่ไหนนะครับจะมี10วัน15วันหรือทั้งเดือนเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพและขนาดของเมมโมรี่การ์ดด้วยนะครับก็ต้องซื้อมาเพิ่มเติมก็ต้องซื้อต่างหากเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi รุ่นนี้เรามีโปรโมชั่นให้ครับซื้อ1แถมฟรีอีก1นะครับจากช็อปมาเนียในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทคุณได้กล้อง2ตัวนะครับสนใจโทรสอบถามไปที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเรื่องงานของ Grand X มาฟังด้วยกันนะครับหลายคนน่าจะจำเพลงนี้ได้ดี

0: ่อเนื่อง2เพลงให้นะฮะรักที่อยากลืมกับคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฝากย้ำกับเรื่องของคอนเสิร์ตคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแน่นอนว่ามิถุนายนนี้สนุกแน่นอนนะครับกับใครที่จองโต๊ะจองตั๋วเรียบร้อยแล้วไปพบกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้โต๊ะหรือว่าตั๋วกำลังเล็งๆอยู่นะฮะบอกไว้เลยว่าตอนนี้แถวหน้าเวทีเต็มแล้วครับล่าสุดมีคอนเฟิร์มมานะฮะเหลือโซน B กับโซน C ครับล่าสุดนะครับแล้วก็โซน A เนี่ยไม่สามารถเสริมได้แล้วด้วยฉะนั้นเดี๋ยวมาฝากย้ำโซน B กับโซน C นะครับซึ่งก็มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะครับในวันคอนเสิร์ตเดี๋ยวมาฝากย้ำๆกับคอนเสิร์ตคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเบรกหน้าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันก่อนนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะ

0: ไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990

0: 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้ำคือเรานะครับกับคุณนิตยาบุญสูงเนินที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอ้ายอ้วนดำนะก่อนนั้นสุรศรีที่คุณครับปราสาททรายเปิดให้2เพลงต่อเนื่องให้ในครึ่งชั่วโมงหลังคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาครับจากคุณ Is Me Bird 59นะครับบอกว่าที่บริเวณแยกสารเด็กตอนนี้การจราจรใช้ได้ปกติแล้วนะครับรวมถึงสัญญาณไฟจราจรก็กลับมาใช้ได้ปกติฉะนั้นก็นะฮะเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ

0: แหมอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มาชนกันแรงเลยนะฮะเสาสัญญาณไฟจราจรต้องมีการนะครับย้ายรถเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่แถวๆทางไปสนามบินไม่แน่ใจว่าตอนนี้การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้วหรือยังนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของประเพณีบูชาเสาอินทิขินนะครับใส่ขันดอกกันอยู่นะฮะยังไงก็วางแผนการเดินทางด้วยช่วงนี้ผมฝากข่าวกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลทะเบียนเลขทะเบียนรถเชียงใหม่นะครับเป็นเลขเสริมเอ็กซ์ตร้าหมวดอักษรงองูรอเรือเงินมั่งคั่งรักมั่นคงนะครับประมูล2หมายเลขเท่านั้นตอนนี้นะฮะหรือ2หมายเลขเด่นๆเด็ดๆเลยครับงองูรอเรือเงินมั่งคั่งรักมั่นคงนะครับเลข8383เชียงใหม่กับเลข9933เชียงใหม่นะครับซึ่งเปิดประมูลตั้งแต่เมื่อวานนะฮะและจะมีการประมูลไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับจะปิดประมูล22พฤษภาคม10โมงนะฮะฉะนั้นก็สามารถที่จะประมูลเลขที่อาจจะถูกโฉลกกับใครหลายคนป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะครับภาพกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเป็นเสริมช่วงเขาเรียกว่าโชคชะตาดวงชะตากับทะเบียนรถนะกับตัวเลขกับรถที่เราใช้ด้วยนะฮะประมูลทางอินเทอร์เน็ตครับที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับย้ำที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสอบถามได้ที่053270412นะครับ053270412กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนสักครู่นะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขับขี่ปลอดภัยนะครับมีวินัยจราจรโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นอย่าขับแซงขับเร็วขับปาดไม่ดีมันอันตรายและอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยด้วยนะครับมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอย่าใจร้อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางไปกับเราขอบคุณในช่วงนี้ครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ

ักล้นใจนะครับกับคุณปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะฮะมาฝากย้ำคอนเสิร์ตของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายกันดีกว่าครับแน่นอนฮะวันที่20มิถุนายน 1 ทุ่มตรงเป็นต้นไปเราจะเจอกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลดิวิสไซเชียงใหม่นะครับซึ่งงานนี้ทางบริษัทคอนโมโต้จำกัดร่วมกับโรงแรมเซ็นทราลดิวิสไซเชียงใหม่นะครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงที่ผมเชื่อว่าดีว่านักร้องระดับแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยยังไงก็สร้างความประทับใจทุกคอนเสิร์ตทุกครั้งด้วย energy ของเธอเองไม่มีแผ่วเลยนะครับฟังจากคลิปวิดีโอที่เชิญชวนของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนี่เรียกว่ายังคงมีพลังเต็มที่ที่จะได้เจอกับ FC แฟนคลับของเธอด้วยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆหลายๆเพลงที่เธอร้องเอาไว้นะครับยุคแรกๆจำได้ไหมฮะเธอเคยมีอัลบั้มผลงานที่เป็นแบบลูกทุ่งก็มีผลงานที่เป็นเพลงสากลก็มีนะครับเพลงไทยสตริงเพลงป๊อปเราก็เยอะเพลงลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็มีคัฟเวอร์เหมือนกันนะครับฉะนั้นความหลากหลายของเพลงที่เธอจะได้นำมาให้คุณได้ฟังกันในคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเนี่ยคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Conmoto Meet and Greet Concert Present นันทิดาเนี่ยผมว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับนอกจากจะได้ใกล้ชิดอบอุ่นและเป็นกันเองหลังจากที่เธอมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพมิถุนายนนี้จะเจอกันนะครับย้ำอีกทีเสาร์ที่20มิถุนายน1ทุ่มไปต้นไปที่โรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์นะครับตอนนี้บัตรโซน A เต็มแล้วครับทีมงานแจ้งเข้ามาแล้วฮะว่าเต็มแล้วครับเหลือ2โซนเท่านั้นคือโซน B กับโซน C ซึ่งโซน B ก็เหลืออีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยจริงๆนะฮะซึ่งแต่ละโซนนั้นก็โอเคนะครับโต๊ะ1 4ท่านนะครับหารกันได้เลยเฉลี่ยแล้วว่าคุ้มมากๆและทุกโต๊ะเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทยเบฟในแบรนด์ของช้างนั่นแหละครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะแต่ใช้คำว่าพรีเมียมจากไทยเบฟในแบรนด์ของช้างนี่แหละนะครับโซน B เนี่ย 4,500 บาทต่อโต๊ะนะครับแล้วก็โซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะหาร4คนเฉลี่ยแล้วว่าคุ้มนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าใครอาจจะมาเสริมเป็นเพิ่มสัก2คนก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับโต๊ะแต่ละโต๊ะด้วยแน่นอนนะฮะสำหรับเรื่องของในค่ำคืนวันนั้นเราก็คงจะมีกิจกรรมสนุกกันละครับนอกจากวงดนตรีที่จะมาสร้างสีสันแล้วเนี่ยเกมสนุกแจกของรางวัลกับทางทีมงานก็เตรียมเอาไว้ให้พร้อมเลยพร้อมเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก็มีจัดเต็มด้วยเช่นกันนะฮะสนใจโทรสอบถามได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่หมายเลข0949031519นะครับ0949031519หรือ LINE แอดไปได้ครับแอดไซน์ที่ Conmoto 2016นะฮะตัว A ในวงกลม Conmoto 2016รวมถึงทาง Facebook Fanpage Conmoto เชียงใหม่ได้เลยนะครับงานนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยจำเพลงนี้ได้ไหมอัลบั้มแรกของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายในสังกัดของ Grammy มั้งฮะ

คุณผู้ฟังบอกว่าโหไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากนั่นแหละครับอัลบั้มนาธิดา27เนี่ยนะฮะก็คือปีพ.ศ.2527กับเพลงเกือบไปแล้วนะครับอัลบั้มแรกที่เธอในสังกัดของแกรมมี่โดยการชักชวนของผู้ชายคนนี้คุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์นั่นเองในเวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมครับวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับบุญรักษาทุกท่านเช่นเคย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำหลักในการเจรจาภาครัฐและเอกชนในเรื่องการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมและช่วงเวลาถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปที่สำคัญราคาที่ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.อีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออ

0: ออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิต

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เรื่องมหัศจรรย์นะคะวันนี้เริ่มต้นงานจากโซฟาค่ะพระโตนนะคะแล้วก็ไบรอันไวท์โทวิทนะคะสำหรับงานของโซฟาเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกๆที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะอัลบั้มนี้เนี่ยได้พี่ก้อณัฐพลศรีจอมขวัญนะมาดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะคะก็ทำเพลงด้วยกันนะเวลาที่พี่ก้อเขามีอัลบั้มนะคะพี่ตนโซฟาเองก็ไปช่วยดูแลทำเพลงให้ด้วยเหมือนกันนะคะอดีตสมาชิกจาก Today The Girl Kids นะคะ Mcard Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะวันอังคารวันนี้นะคะ10:13 ค่ะ19พฤษภาคมนะคะ Mcard Radio ค่ะสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะวันนี้19พฤษภาคมค่ะใครจะไปใส่ขันดอกนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับงานบูชาเสาอินทขินค่ะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้วนะคะก็เริ่มอนุโมทนาบุญกันด้วยสำหรับใครที่จะไปใส่ขันดอกไปทำบุญกันนะคะบูชาเสาอินทขินเสาหลักเมืองเสาประจำเมืองคู่บ้านคู่เมืองสำหรับเชียงใหม่ของเราไปไหว้นะคะเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะคะตามขันต่างๆที่เขาวางไว้นะคะโดยรอบวิหารเสาอินทขินนะคะรวมถึงต้นยางนานะคะแล้วก็ยักษ์กุมภันทั้งสองทั้งทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ที่ดูแลรวมถึงพระธาตุเจดีย์หลวงนะคะที่วันนี้ก็จะมีอีกหนึ่ง

วันนะคะให้คุณได้ไปใส่คันดอกนะคะจะได้ชีวิตราบรื่นกุศลหนุนนำสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะ19พฤษภาคมวันนี้ค่ะ Mcord Radio นะคะสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเมื่อเช้ายังมีแดดอยู่เลยนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าครึ้มๆมานิดนึงนะคะอาจจะมีแดดสลับกันไปเนาะแต่วันนี้การจราจรนะคะตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะขาเข้าเมืองติดทุกแยกติดทุกเส้นนะคะจราจรบอกว่าจะถึงที่ทำงานกี่โมงโดยเฉพาะขาเข้าเมืองนะคะแยกสารเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นก็คือแยกแม่ข่าวนะคะโดยเฉพาะที่แยกสารเด็กเช้านี้นี่มีอุบัติเหตุตั้งแต่เช้ามืดนะคะเช้ามืดใหม่นะคะยังไม่แจ้งดีนะสัก6:30นะคะก็มีอุบัติเหตุรถยนต์ไปชนเสาไฟสัญญาณจราจรที่แยกสันเด็กฝั่งขาออกมาจากฝาห้ามนะคะก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะคะเอ็นดูเสาเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะคะได้รับความเสียหายเนาะนะคะในช่วงเช้าตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นสักประมาณ8:30กว่าๆกับ9:00นะคะก็ทำการเคลื่อนย้ายนะคะสำหรับบริเวณนั้นนะในเรื่องของการจราจรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับการเดินทางนะคะบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะฟ้ามืดอยู่หรือเปล่าหรือว่าสติสตังนะคะเมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดื่มมาหรือเปล่านะคะหรือว่าขับรถเร็วเกินแล้วก็พอเวลาจะเลี้ยวโอ้หักเลี้ยวไม่ทันนะคะปีนขึ้นเกาะไปชนเสานี่มันเสียหายนะคะก็ทั้งรถตัวเองด้วยทั้งไฟสาธารณะด้วยที่ก็ต้องรับผิดชอบนะคะดีว่าดูแล้วเนี่ยผู้ขับขี่น่าที่จะไม่ได้บาดเจ็บอันตรายมากถึงขั้นรุนแรงนะคะก็ระมัดระวังไว้ดีกว่าเนาะทุกๆเส้นทางนะคะการเดินทางก็จะได้ปลอดภัยกันมากขึ้นส่วนเส้นทางนะคะที่จะผ่านโรงเรียนรับส่งเด็กๆนะคะการจราจรต่างๆที่ทางจราจรเชียงใหม่เขาได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจราจรทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนวรัตน์ซอย1ก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเริ่มคล่องตัวนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็คือผู้ปกครองว่าคนใช้รถถนนก็เริ่มที่จะชินแล้วนะคะเพื่อเป็นการระบายรถนั่นเองนะคะรวมถึงในจุดต่างๆที่โดยรอบนะคะสถานศึกษาสังเกตป้ายสักนิดนึงนะคะเพื่อความคล่องตัวของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะเน้นย้ำว่าห้ามจอดในช่วงเวลาที่กำหนดคือช่วงเช้า6:00 ถึง 9:00นะคะช่วงเย็นบ่าย3:00 ถึง 6:00 เย็นไม่ฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่จะเลยนะคะ นี่คือล็อกล้อนะคะแล้วก็ออกใบสั่งตามกฎหมายก็อย่างนึงนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเลนซ้ายมันก็จะได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะไม่ได้ไปแบบคือจะไปแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นติดแงกทีนี้มันก็จะทำให้การจราจรนะมันติดยาวเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ยาวเหมือนกันเนาะแถวทางลอดแยกสันเด็กนะคะมุ่งหน้าแยกหนองประทีปนะคะแล้วก็บางจุดก็มีอุบัติเหตุด้วยนะคะรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์นะคะระมัดระวังกันในทุกเส้นทางนะคะส่วนเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันเนาะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเรื่องของราคาน้ำมันนะคะช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้ปรับไปรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วเพิ่มขึ้นลิตรละ85สตางค์เลยทีเดียวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในกลุ่มดีเซลทุกชนิดนะคะเบนซินนะคะขึ้นลิตรละ85สตางค์ส่วนดีเซลนะคะขึ้นลิตรละ75สตางค์ยกเว้นพรีเมียมคงเดิมเพราะว่าพรีเมียมมันแพงอยู่แล้วใช่ไหมร้อยจุดเจ็ดห้านะคะสมทเชียงใหม่ฟังเพลงด้วยกันกับไทรนี่เทคาพร2 ชั่วโมงต่อจากพี่เอวสุรงฟังงานจากวงพายกันบ้างค่ะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกๆเลยที่เราได้รู้จักวงพายจากวันที่เธอไม่อยู่

จากวันที่เธอไม่อยู่นะคะจากเบลสุพลนั่นเองนะคะหรือว่าวงพ่ายนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วก็พ่ายก็มีผลงานเดี่ยวเยอะแยะเลยนะคะคุณกิ่งเฉลิมบอกว่าเพลงนี้ความหมายดีฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเนาะขอบคุณค่ะนะคะคุณพจีโจมมานิดหน่อยค่ะส่งภาพมาด้วยเนี่ยบริเวณหน้าไฟฟ้าบ้านเด่นค่ะมีงานตัดกิ่งไม้สูงนะคะมีให้หยุดรอปฏิบัติงานเป็นระยะนะคะแต่เห็นบอกว่าบ่มีป้ายอันยังซากอย่างมีแต่เจ้าหน้าที่มาบอกให้หยุดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าหรือเปล่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนาะนะคะคุณปจีก็มาทำงานสายเลยเหมือนกันนะคะโจมก็หาว่าโจมอะเนาะแต่ว่านั่นแหละค่ะโอ้มาไปชุดเลยนะคะแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณฟังก็เป็นผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะบางทีมาเจอระหว่างทางแต่ถ้าเกิดว่าเหตุฉุกเฉินระหว่างทางอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการปฏิบัติหน้างานอย่างน้อยที่สุดแล้วนะคะก็คือลดความเสี่ยงอันตรายของเจ้าหน้าที่ที่มายืนโบกอยู่นะคะเพราะว่าบางทีรถอาจจะทำความเร็วมาด้วยนะนี่ฉันเองก็เคยเจอเหมือนกันว่าเอ้าอยู่ดีๆทำความเร็วมาอยู่ดีๆก็มีคนมากั้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันบางทีระยะมันก็อาจจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนึ่งก็คืออาจจะเกิดอันตรายสำหรับคนที่ออกมายืนกลางถนนมาโบกอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นปฏิบัติหน้าที่ที่เขาสามารถออกไปได้แต่ว่าน่าจะมีป้ายบอกหรือว่าก่อนหน้านั้นสักนิดนึงสักระยะไกลหน่อยนะคะเพื่อแจ้งผู้ที่ใช้ร

ใช้ถนนเนาะนะคะหรือว่าในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะบางทีเขาอาจจะมีธุระปับไปติดแงกอยู่ตรงนั้นนะคะไม่รู้นานหรือเปล่านะคะก็อาจจะเห็นว่าฟ้าครึ้มๆฝนจะตกอะไรเงี้ยก็ต้องอาจจะเคลียร์ต้นมงต้นไม้ต่างๆนะคะถนนหน้าบ้านเด่นก็กีดนะคะลบไปตั้งใดกอบได้บุญกอบได้เนาะเออนะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณพจีจะเย็นๆส่งเพลงมาได้เดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังนะคะคุณนกค่ะคุณนกบอกว่ามีป้ายเหมือนกันแต่ว่าป้ายแจ้งแถวสารพีนะคะเหมือนปรับปรุงถึงสิงหา2569อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณนกนะคะแจ้งมาสำหรับเส้นนั้นนะคะแต่ว่าเส้นที่คุณพจีออกมาเนี่ยอาจจะเลยป้ายไปแล้วไงก็คือมองไม่เห็นป้ายอะไรเงี้ยเนาะก็เขาอาจจะไปตั้งไว้เส้นที่มาทางตรงนะคะมาทางสารพีนู่นเลยขอบคุณค่ะคุณนกนะคะคุณนางเข้าใจค่ะบอกว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยยังบ่นว่าเด็กปั๊มเนี่ยอัดเก่งใช่ไหมคะน้ำมันเติมได้อีกเกือบร้อยนี่ต้องเขย่ารถไหมคะเขย่ารถจะได้เยอะๆนะคะแหมพอมารู้ว่าอีกวันน้ำมันขึ้นเท่านั้นแหละนะคะเทวดาตัวน้อยชัดๆนะใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะบางท่านอาจจะเป็นแบบว่ามีแอปแจ้งเตือนมาปุ๊บออกไปปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเตือนช้านะคะ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าปั๊มปิดนะคะไปวนก็เสียเวลาคิดไปคิดมาเท่ากับราคาน้ำมันที่ขึ้นนั่นแหละนะเอ็มกอดเรดิโอค่ะสวัสดีคุณเมธีด้วยนะคะ Have a nice day เช่นเดียวกันนะคะคุณศรีสมรนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้ แฮปปี้นะคะคุณสมพลค่ะสุขสันต์วันอังคารวันนี้นะคะคุณมิสเตอร์เคให้เธออภัย The Toys นะคะน้องทอยนั่นเองนะคะเบรกที่แล้วเนี่ยได้ยินพี่เอเปิดคุณนิตยาเหมือนกันนะคะเพลงฮิตช้ำคือเรา นะคะในเวอร์ชั่นของเธอทอยก็มีจริงๆแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะคุณพวาสค่ะสวัสดีวันอังคารเงาพีซเมเกอร์แล้วก็ ETC นั่นเองนะคะส่วนคุณกว้างค่ะช่วงลูกทุ่งแก้บนนะคะแก้บนนี่คือชื่อเพลงนะคะเวอร์ชันน้องแก้มวิชยานีนะคะน้องแก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องเป็นเบรกหน้าเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะให้คุณได้ติดตามกันเนาะนะคะ M Card Radio ค่ะ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะฟังเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนคุณกับไทนี่ทีกับพอดนะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชัน M Card Connect ค่ะแล้วก็ที่ radio.network.mcard.netนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้ในทุกวันเป็นเพื่อนกันกับทารินีทีขาพรนั่นเองนะคะฟังเพลงนี้แล้วกันเนาะนะคะที่คุณฟังขอไว้นะคะมิสเตอร์เคนะคะถามถึง The Toys ค่ะแนะนำว่าต้องไปดู MV ยุคสาวๆอะไรประมาณนั้นให้เธออภัย

0: ให้เธออภัยนะคะน้องทอยส์นั่นเองนะคะ The Toys ค่ะคุณฟังเลิกมากับมิสเตอร์เควันนี้นะคะทาง LINE MCOTCM10075 นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะดูก่อนว่าเพลงนี้ยาวไหมนะคะดูจะเลยเวลาหรือเปล่านะเปิดแล้วนะจะเลยค่ะคุณพวัตเก็บไปก่อนนะคะดูเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะเข้าเบรกหน้าช้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ยกยอดนะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อเนื่อง3เพลงเลย MCOT Triple Song Long Play นะคะนะสวัสดีคุณปิติพัฒน์ค่ะเรื่องบนเตียงนะคะเวอร์ชันผู้หญิงร้องนะคะคุณพวัตก็ขอเพลงเงาก็ของ Peacemaker เหมือนกันเนาะนะคะแต่เป็นเวอร์ชันของ ETC นะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังด้วยกันนะคะกับวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะคุณพจีค่ะยังบอกว่าไหนๆก็จมแล้วเนาะเส้นต้นยางนามีป้ายมาติดว่ากรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในขณะที่มีพายุลมแรงนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางตรงมุ่งสู่แยกขนส่งหนองหอยจะลบไปทางใดดีฮะแกก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ก็หวั่นเนาะเวลาที่ขับไปเส้นทางนั้นนะไม่รู้ว่าจังหวะโบ๊ะบ้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะก็หลีกเลี่ยงสำหรับในช่วงที่มีพายุลมแรงนะหรือว่าดูเรื่องของดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้เนาะนะคะพี่แอลสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยราชบุรีหรือเปล่านะคะจะกทมสู่ราชบุรีอะไรเงี้ยนะคะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันกับวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะเป็นเพื่อนคนไหนทุกที่ทุกเวลาได้ตลอดเส้นทางนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สิน

0: รับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับ

0: 75เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมไม่เหมือนใครหอมเกินห้ามใจนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์ของเรานะคะ3สี3กลิ่นให้คุณได้เลือกหอมกันได้นะคะอยากจะหอมกลิ่นบาดามหอมสดชื่นหอมไม่เหมือนใครหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะในระดับตำนานก็กระป๋องสีชมพูค่ะให้คุณเลือกกันได้เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์ของเราหอมกลิ่นบาดามเลือกใช้กันสำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นเป็นสีฟ้าคาเมล่าก็ได้ค่ะแล้วก็เขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะเลือกหอมเลือกเย็นสบายได้นะคะสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็เย็นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตของเรานะคะหาซื้อกันได้ด้วยค่ะตามร้านค้าทั่วไปในราคาที่เข้าถึงได้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานนะคะก็ให้คุณฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณรวมถึงเรื่องของความเย็นสบายความหอมสดชื่นนะคะก็เลือกกันสำหรับเภสัชของเรานะคะคุณกว้างนะคะที่ถามถึงแก้บนในเวอร์ชันของแก้มเดอะสตาร์นะคะมีแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่มันไม่ชัดนะคะเวอร์ชันที่เป็นคอนเสิร์ตนะเนาะแล้วก็มันเสียงมันจะบงบงนิดหนึ่งนะคะอยู่ไกลๆออกอากาศเสียงมันก็จะดรอปไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขออนุญาตเป็นเวอร์ชันอื่นได้ไหมเวอร์ชันนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังเองเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ถ้าเกิดเปิดออกอากาศนะคะมันก็จะเสียงไม่ชัดเนาะนะคะงั้นขออนุญาตเลือกเป็นเวอร์ชันนี้แทนก่อนละกันนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีเวอร์ชันที่แก้มร้องแบบสัญญาณคือหมายความว่าคุณภาพเสียงมันดีเนาะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังนะคะเพลงของก้านตองทุ่งเงินนั่นเองค่ะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันที่ร้องไว้ด้วยกันกับต้าอูนะคะก็เพราะนะเวอร์ชันนี้ค่ะแก้บน
6: คิดว่าเจอไปแล้วบ่อยากหักไปคิดว่าลาไปแล้วกับความช้ำ

ชันที่ร้องไว้กับต้าอู่พิทยานั่นเองขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันนี้นะคะของคุณกวางที่ทำถึงเพลงนี้มาเวอร์ชันของแก้มเดี๋ยวไปหาแบบชัดๆนะเพลงนี้คุณรัฐวิทย์นะคะหรือว่าหมวดแบงค์นะคะก็มาดูแลทำเพลงให้นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำเพลงให้แล้วก็โด่งดังเนาะหลายๆเพลงหลายๆศิลปินหลายคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับMCard Radio ค่ะสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.5 MHz ค่ะและทางแอปพลิเคชัน MCard Connect นะคะและที่ radio.network.mcard.net นะคะคุณได้ติดตามฟังออนไลน์กันได้เลยนะคะรวมถึงแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรา343กลิ่นหอมๆเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะคะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกเวลาอยากจะเติมความหอมความเย็นสดชื่นวันไหนเวลาไหนนะคะก็ให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้เลยทีเดียว

0: ของเรานี่แหละค่ะที่อาจจะปล่อยวางยากนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วนะคะเพื่อใจของเราที่สบายขึ้นโล่งขึ้นนะคะมันก็อาจจะมีความเศร้าไปบ้างนะคะเหลือความทรงจำไว้นี่แหละค่ะอาจจะดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างอันไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปปล่อยวางนะคะเพลงนี้จะจัมโบ1991นะคะสุดมือปล่อยวางสุดทางปล่อยมือนั่นเองมีอีกหลายเพลงเพราะเลยนะคะ Mcord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะไม่ได้มีแค่แป้งเท่านั้นนะคะยังมีสบู่ด้วยค่ะใช้แล้วก็หอมนะคะอาบน้ำเพลินๆสบายเนื้อสบายตัวกันได้2สี2สูตร2กลิ่นหอมๆนะคะกับสบู่เภสัช Whitening Soft นะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมกลายไปถึงข้างบ้านหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนนะคะใช่แล้วก็สบายเนื้อสบายตัวกันได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานะคะหอมทั้ง2กลิ่นเลยทีเดียวนะคะสีเขียวไรซ์มิลนะคะกล่องสีขาวเขียวมีรูปรวงข้าวหาได้ง่ายๆเลยหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะก้อนสีขาวละมุนค่ะนะคะอาบน้ำผิวก็ละมุนค่ะล้างหน้าก็ละมุนนุ่มๆหอมๆนะคะไม่เอียดแน่นอนผิวไม่แห้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราได้สบู่ของเภสัชอาบน้ำได้ล้างหน้าดีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะกลิ่นใสๆกลิ่นเบอร์รี่นะคะใช่แล้วก็สดชื่นไม่แพ้กัน2สี2กลิ่นนะคะคุณได้อาบน้ำไม่ว่าจะอาบบ่อยแค่ไหนนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะแต่ก็จะได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะสบายกายสบายใจได้ด้วยนะคะผิวหอมสดชื่นนะคะสำหรับสบู่เภสัชที่ก็จะช่วยบำรุงผิวตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำให้ผิวคุณนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะยกให้ผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยหอมติดกายหอมติดใจอยากจะหอมตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำสดชื่นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันก็เลือกกันได้ค่ะสำหรับสบู่เภสัชของเราค่ะ Whitening Soap ทั้ง2 สี2 กลิ่นหอมๆเลยค่ะ

0: ให้คอยให้กำลังใจอยู่นะคะจากฟูนั่นเองค่ะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ก็คอยซัพพอร์ตเราเสมอเหมือนกันนะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะแล้วก็ขอบคุณจากเภสัชนะคะที่คอยซัพพอร์ตอสมทเชียงใหม่ของเราเสมอมาด้วยนะคะหอมติดกายหอมติดใจสบู่หอมๆจากเภสัชค่ะแป้งเย็นของเราก็หอมเหมือนกัน3สี3กลิ่นใครอยากสบายเนื้อสบายตัวหอมสดชื่นแปะพร้อมๆกันก็เลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจนะคะ

3 4 3กลิ่นในคนได้เลือกใช้การหอมเกินต้านนะคะใครอยากจะหอมกลิ่นมาดามนะคะป่องสีชมพูแนะนำเลยนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นที่เป็นตำนานของเรานะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตนะคะหอมแล้วก็สบายตัวรวมถึงสีฟ้าคาเมล่าก็หอมและสบายตัวเหมือนกันแต่ว่าหอมเป็นแบบเร็ดลับน่าค้นหานะคะหรือว่าจะเป็นเขียวพรินเซสก็ได้ค่ะคุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะสดชื่นสดชื่นนะคะเย็นแบบ fresh and cool นั่นเองนะคะหอมสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันก็เลือกใช้กัน3สี3กลิ่นนะคะหรือสบู่ของเรานะคะ2สี2กลิ่นให้คุณได้หอมนะคะใช้ทุกวันก็จะหอมทุกวันนะคะหอมติดกายหอมติดใจหอมติดผิวแน่นอนสำหรับแป้งเย็น3สี3กลิ่นมี3ไซส์3ขนาดเลยสบู่ของเรานะคะ2สี2กลิ่นหอมสดชื่นนะคะเขียวไรซ์มิลค์นะคะแล้วก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเลือกใช้กันได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะ

ัญญาเดือน6อยากให้โจอี้ร้องคำเมืองบ้างจะได้เห็นไหมเขาเป็นอีสานนะครับ Rocket Festival ค่ะเขาปล่อยอะไรนะปล่อยตะไลใช่ไหมเห็นว่าที่ผ่านมานี่20ล้านโอ้เรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ค่ะจำชื่อไม่ได้บุญบังไฟเออบุญบังไฟจุดบังไฟคอยฝนมันตกก่อนวันฟ้าจรวดเมืองไทยนี่เองจบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวติดตามข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะทวินี่ที่ก้าวพร 100.75 อสมทเชียงใหม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับและทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซานดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2จะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจ

0: ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ภัยคุณฟังนะคะน่าจะไม่ได้เป็น3เพลงแล้วล่ะนะคะกระโดดนิดหน่อยค่ะเงานะคะ Peacemaker แล้วก็ ETC นั่นเองที่คุณฟังขอมาคุณพระวัดขอไว้นะคะฟังงานจากสายฟาเรนไฮต์กันบ้างค่ะก่อนที่จะมาเป็นสายฟาเรนไฮต์ก็เป็นสายสตูดิโอโตโมไม่มีสิ่งไหน

อารมาค่ะบีพิรพัฒน์นั่นเองนะคะเพลงจากหนึ่งณรงค์วิทย์นะคะแต่งเอาไว้ก่อนหน้านั้นไม่มีสิ่งไหนสายสตูดิโอโตโมนะคะแล้วก็เพลงที่คุณฟังขอไว้นะคะเหงาค่ะบอยพีซเมเกอร์แล้วก็พีทพีระด้วยนะคะแล้วก็ ETC ค่ะชุมมาแจ่มนะคะสำหรับเพลงที่คุณเลือกไว้นะคะสำเพลงต่อเนื่อง M-Cord Triple Song Long Play นะคะที่อสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะออนไลน์ให้คุณได้ติดตามเราได้ไปทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะรวมถึงเรดิโอเน็ตเวิร์กmcot.net ด้วยนะคะฟังเพลงด้วยกันนะคะสวัสดีคุณหมอชาวบ้านนะคะก็ต่อเนื่องอยู่ด้วยกันนะคะคุณอโนไทยค่ะจากแม่ฮ่องสอนวันนี้ไม่ได้อยู่แม่ฮ่องสอนค่ะไปอยู่ชายทะเลค่ะนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเอ้าไม่ใช่ชายทะเลอีกนะดิฉันดูไกลๆนะเหมือนเป็นวิวทะเลนะเนี่ยลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรก็ทะเลนั่นแหละนะตอนแรกอุทยานแห่งชาติอุ๊ยไม่ใช่หรือเปล่านะอ๋อไปอยู่ทะเลนะคะหาดวรรณกรนะคะขอให้มีความสุขนะคะร่มๆรื่นๆนะคะไปเที่ยวทะเลเมืองไทยของเราสวัสดีคุณสุวรรณค่ะนะคะพี่แอลนะคะวันนี้อยากฟังเพลงซีรีส์เหรอคะหัวใจในสายลมนะคะไบรท์วชิรวิทย์ใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งสวัสดีคุณแม็กนะคะพูดถึงเรื่องของสงครามต่างประเทศนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลไกอะไรต่างๆนะคะค่าแปรพันอะไรต่างๆไม่แน่ใจส่งให้เราหรือเปล่านะคะทักทายด้วยกันคุณเล็กกันนิกานะคะสวัสดีค่ะฟังด้วยกันนะคะเพลินๆค่ะคุณหนูด้วยเช่นเดียวกันนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณปจีสวดมนต์ค่ะเห็นป้ายสารพีใช่ไหมขอให้ผ่านฝนไปได้ด้วยดีเนาะเวลาคนผ่านเส้นนั้นนะคะ

งข่าวเรดิโอนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อกี้พูดถึงตะไลใช่ไหมบุญบั้งไฟนะคะที่เราพูดถึง20ล้านเนี่ยปรากฏว่าบั้งตะไล20ล้านเนี่ยแหละค่ะตอนขึ้นมันก็ขึ้นดีนะก็คนก็เฮกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตอนลงเนี่ยแหละค่ะร่มกลางไม่สมบูรณ์นะคะปรากฏว่าก็ร่วงลงกลางฝูงชนเลยในงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านกุดวาที่กาฬสินธุ์นะคะแต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนขึ้นเนี่ยทยานสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามผู้คนก็เฮกันนะเพราะว่ามันไม่มีการระเบิดนะปีก่อนมีระเบิดใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าคุ้มค่ากับการนั่งรอดูหลายชั่วโมงนะคะแต่จู่ๆแล้วบั้งไฟก็ตกลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาห่างกันไม่กี่เมตรนะคะก็มีคลิปเสียงชาวบ้านนักท่องเที่ยวส่งเสียงเชียร์นะคะในช่วงที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าให้สูงที่สุดนะคะแล้วก็ให้ร่มกลางออกมาอย่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าหลังจากหมดแรงจานดินประสิวแล้วบั้งตะไลก็ตกลงมานะคะจากนั้นร่มก็กลางออกมาค่ะก็มีเสียงเฮดีใจนะคะแต่ปรากฏว่าจู่ๆร่มก็กลางออกไม่สมบูรณ์ก็ทำให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็วิ่งหนีนะคะไปคนละทิศละทางของการตกบ้างไฟตะไล20ล้านนะคะบางคนบอกว่ากำลังจะตกมาที่หัวพอดีนะคะเห็นกันก่อนเลยนะคะหกล้มล้มลุกคลุกคลานกันไปโชคดีนะคะถึงบ้างตะไลจะตกลงกลางฝูงชนนะคะร่มกลางไม่สมบูรณ์แต่ว่าด้วยความเร็วที่ตกลงยังไม่เร็วมากเท่าไหร่นะคะก็ทำให้รอดหวุดหวิดนะคะเป็นคุณยายด้วยโอ้ใจบดีเนาะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะเขาบอกว่าไปดูแบบนี้นะคะวัตถุที่ลอยอยู่บนฟ้าจะตกลงมาหรือยังไงทิศทางของเราหรือเปล่าเขาบอกให้วิ่งเข้าหาที่กำบังโดยด่วนนะคะแล้วก็ให้วิ่งมองวัตถุนั้นด้วยยังไงเนี่ยตาก็ดูวัตถุนะคะมองไปข้างหน้าก็ต้องมองใช่ไหมนะคะต้องหกลงบ้างแล้วล่ะแต่ก็โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรอาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่หกลงมาเนาะนะคะก็ติดตามกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของชาวบ้านนะคะในการจุดบั้งไฟทุกปีใช่ไหมนะคะบูชาพญาแถนนะนะคะ 100.75 นะคะสมทเชียงใหม่ Mcard Radio ค่ะและทางแอปพลิเคชันของเรานะคะเปิดเพลงของคุณหนึ่งณรงค์วิทย์แล้วฟังเสียงคุณหนึ่งสักเพลงหนึ่งละกันเนาะจริงๆก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่คุณหนึ่งเขาร้องไว้กับพี่คิมด้วยเหมือนกันนะคะอยากฟังไหมคะงั้นเปลี่ยนละกันนะคะว่ากำลังคิดอยู่นะว่าเพลงอะไรนะคะงั้นเป็นเพลงนี้ก่อนละกันเนาะก็ลืมเหมือนกันนะชื่อเพลงอะไรนะเพลงนี้รักตัวเองให้เป็น

รักตัวเองให้เป็นนะคะอยู่ในอัลบั้มชุดแรกเลยนะคะของ Sleepless Society นะคะนานๆก็จะร้องทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แต่งนะคนหนึ่งในรองวิเตชาธนวัฒน์นะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ FM 100.75 MHz นะคะคุณปิติพัฒน์ถามถึงเรื่องบนเตียงนะคะในเวอร์ชันของผู้หญิงนะคะก็จะมีเวอร์ชันของลูลานะคะแล้วก็เวอร์ชันของโอลำดวนค่ะทั้งสองเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีจังหวะทั้งสองเวอร์ชันเลยฟังเรื่องบนเตียงแบบคึกคักเป็นในเวอร์ชันของโอลำดวนนะคะ 1.75 ค่ะ M-Card Radio อสมทเชียงใหม่

0: เรื่องบนเตียงค่ะฉันจากโอลำดวนเรื่องในเวอร์ชันนี้นะคะสำหรับคุณปิติภัทรที่ถามต้องบอกว่าเปิดฟังเองกับดีเจเปิดให้ก็จะไม่เหมือนกันเนาะอรรถรสในการฟังนะคะขอบคุณค่ะร้อยเจ็ดเจนห้าอสมทเชียงใหม่นะคะส่วนใครอยากจะติดตามนะคะข่าวสารต่างๆนะคะอย่างข่าวเมื่อสักครู่นี้บ้างตะไลนะคะที่ฉันอัปเดตไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งเพจของอสมทเชียงใหม่ของเรานะคุณได้ติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะร้อยเจ็ดเจนห้าค่ะเป็นกำลังใจให้กันกับอสมทเชียงใหม่เบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะ
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ายลมนะคะจากซีรีส์หัวใจในสายลมนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขอมาวันนี้ค่ะพี่แอลเลือกไว้ทางไลน์ของเรา MCOTCM 10075นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายจากโรงพยาบาลบ้านแผ้วสมุทรสาครนะเมื่อวานไปราชบุรีวันนี้อยู่สมุทรสาครนะคะต้องร้องเป็นเพลงนะไอติมบ้านแพ้วนะคะไอติมกะทิที่ตลาดนัดนะคะอร่อยมากซาวบาทเท่านั้นเองนะคะเห็นแล้วก็นึกถึงแถวนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นไอติมกะทิไอติมมะพร้าวเนี่ยนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารถที่เอามาขายเนี่ยก็จะมีรสชาติอื่นเพิ่มขึ้นชาคงชาเขียวช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากไอติมกะทิอย่างเดียวนะคะเอ็มกับเรดิโอนะคะ FM 100.75 เมกะ

นะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่ส่งคลิปนะคะโอ๊ตปราโมทกับป๊อปปองกุลมานะคะเพลงเหงาใช่ไหมก็เลยถามถึง ETC กับ Peacemaker นะคะคุณหมอชาวบ้านก็ส่งมาเหมือนกันนะคะก็คอนเสิร์ตนะเนาะเขาก็ร้องเป็นเพลงแปลงอะไรอย่างนี้นะคะตลกๆขำๆนะ

ขอใครสักคนนะคะในเวอร์ชันของเคริสบับลาค่ะป๊อปปองกุลนั่นเองค่ะฟังเสียงของปนัดดาเรืองวุฒิกันบ้างนะคะ

ัวใจว่างเปล่าชั้นนี้จากโรสลินทิพย์นะครับเพลงของคุณตั้มนั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะใครอยากจะได้อุปกรณ์ตัวช่วยที่จะช่วยให้พื้นที่ของคุณนั้นสะอาดสะอ้านนะคะเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะฉีดแล้วสะอาดนะคะไม่ได้ฉีดแล้วแค่เปียกเฉยๆนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านได้เลยจบในเครื่องเดียวได้เลยนะคะก็ไม่ต้องต่อสายเดินสายเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะเราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะจับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ว่าก็แข็งแรงทนทานนะคะที่สำคัญก็คือไม่ต้องรอชาร์จบ่อยนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานเพราะว่ามีแบตเตอรี่มาให้ถึง2ก้อนค่ะเป็นลิเธียมไอออนนะคะมีสายดูดน้ำนะคะซึ่งคุณสามารถดูดได้จากทางน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยมีตัวกระบอกโฟมมาให้พร้อมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดค่ะสำหรับใครที่อยากจะล้างรถนะคะใช้โหมดโฟมได้แล้วก็ยังมีโหมดต่างๆนะคะ8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ได้ความแรงถึง90บาร์กันเลยทีเดียวนะคะในชุดนี้ก็จะมีเครื่องฉีดน้ำไร้แสงพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะคะ990บาทแล้วถ้าเกิดโทรตอนนี้นะคะคุณจะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทไปอีกนะคะรวมแล้วทั้งหมด 3,870 บาทนะคะให้คุณได้จ่าย999บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังรับประกันให้ยาวนานถึง2ปีเต็มกันอีกด้วยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมนะคะดีแน่นอนนะคะโทรได้ที่ทีวีเดลเรคค่ะ02-666-0008นะคะ02-666-0008นะคะคุ้มค่าแน่นอนอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะ

ไปแล้วค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งมีข่าวเที่ยงเมืองเหนือให้คุณได้ติดตามชมไลฟ์กันด้วยนะคะเราจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้10 โมงเช้าฟังเพลงด้วยกันทารินีเจกพรไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุภมาศแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400ล้านบาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10ถึง20เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงน

0: โยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
0: 12:10 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมี

0: ตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกล่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้พร้อมมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
3: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีธวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบให้รองผู้บังคับการตำรวจ

0: นครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่า แต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วย

0: ตัวเองนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากและก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3

0: ตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่งการไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
0: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกลาดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านคาร์โมนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
1: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: มิติใหม่บูรณาการรัฐเอกชนวิชาการสลับทรัพยากรเครื่องฟอกอากาศช่วยชาวเหนือพร้อมหนุนศูนย์ CSR เชียงใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมพวงรีดส่งบุญเติมลมหายใจมุ่งความยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาทหารโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีรุดเข้าช่วยเหลือหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มสาเหตุถูกสายเคเบิลเกี่ยวจนได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บเร่งนำส่งโรงพยาบาลร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569
1: 12:32 ครับสลับเที่ยงของวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วฮะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับชมผ่านทางไลฟ์นะครับ Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่เวลาตรงนี้นะครับ 12:32 นะครับอยู่กับผมวสิรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวิรินทร์ภาสสมศักดิ์เกตกรค่ะ
1: เชิญชวนเข้ามาคุยข่าวด้วยกันนะครับข่าวที่เมืองเหนือวันนี้ที่เราโปรยหัวข้อข่าวเอาไว้ก็น่าจะเป็นข่าวในเรื่องของกิจกรรมของเชียงใหม
2: ่
1: ที่น่าสนใจอยู่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอุทาหรณ
2: ์
1: เกี่ยวเรื่องของการขับรถแล้วก็เรื่องของเมื่อวานที่เราได้พูดถึงสายไฟที่มันหย่อนสายสัญญาณที่มันหย่อนตามเสาไฟฟ้าบ่าไม้มันผุมันพังอันนั้นคือที่พื้นที
2: ่
1: ป่าแดดใต้ช้างคลานเชียงใหม่นะครับแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมก็โปรยหัวเกี่ยวกับเรื่องของสายเคเบิลที่มันพาดหย่อนลงมาเหมือนกันแล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค
2: ์ค่ะ
1: แล้วก็ไปเจอสายเกี่ยวเอาไว้ก็มอเตอร์ไซค์
2: ล้ม
1: สิครับร่วงเลยฮะเล่นข่าวนี้ก่อนเลยแล้วกันผมขอข่าวนี้ก่อน
2: เพราะว่าช่วงนี้นะตั้งแต่รถไฟมาแล้วนะ
1: มันมีอุบัติเหตุเยอะไง
2: ค่ะ
1: อุบัติเหตุมันเยอะแบบนี้มันเกิดจากอะไรล่ะคือเข้าใจว่าสิ่งปลูกสร้างบางอย่างมันก็เสื่อมสภาพ
2: ค่ะ
1: แต่มันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปตรวจสอบไหมฮะหรือประชาชนที่เขาแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ขอให้ไปแก้ไขปัญหาเนี่ยไปดำเนินการเร่งด่วนไหมอย่างไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าหากว่าไม่มีการรีบไปแก้ไขณจุดเสียหายตรงนั้น
2: แล้วไม่มีเลือกด้วยนะคะว่าจะเกิดขึ้นกับใครบ้าง
1: ใช่อย่างเมื่อวานเนี่ยพื้นที่ป่าแดดใต้ที่พูดถึงเรื่องของสายสัญญาณสายไฟที่มันหย่อนลงมาถ้าเกิดมันมีรถไปเกี่ยวถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะมีเรื่องของความเสียหายของเสาไฟฟ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอย่างเหตุการณ์นี้ที่ลำปางครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็มันโอกาสอย่างหนึ่งก็คือจังหวะพอดีทหารคนนี้เขาเป็นทหารแพทย์นะครับที่อยู่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีที่ลำปางใช่ไหมนะครับเมื่อวานตอนสักเย็นๆนะฮะมาจ่าสิบเอกธนพลโตสำริดครับตำแหน่งนายสิบพยาบาลกองศัลยกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะฮะเห็นเหตุการณ์นะครับผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกสายเคเบิลเกี่ยวล้ม
2: อันนี้นะฮะตามในหมู่บ้านเลยนะ
1: ใช่ในหมู่บ้าน
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บฮะก็เข้าไปช่วยเหลือทันท่วงทีนะครับสภาพเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยที่วิ่งมาตามในหมู่บ้านห้างฉัตรเหนือตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางขณะที่ขับขี่มาในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยสายเคเบิลที่มันหย่อนลงมาเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ล้มลงไปจนบาดเจ็บก็คือข้อมือซ้ายผิด

0: รูปจุกแน่นหน้าอกนะเรียกว่าหายใจแทบจะไม่ออกแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระทบจากแฮนด์รถจักรยานยนต์ที่กระแทกเข้าหน้าอกด้วย
1: ค่ะ
0: ขณะนั้นนะครับจาธนพลต่อสมิทธ์ถือว่าก็มีวิชาในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นก็รีบประสานกู้ชีพกู้ภัยนะฮะเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาล
1: ห้างฉัตร
0: ใช่ก็คือมีการปฐ

0: โชคดีนะ
1: โชคดีจริง
0: ๆที่มีคนไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยทันท่วงที
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งกู้ชีพกู้ภัยอ่ะส่งไปโรงพยาบาลถ้าหากว่ามันเกี่ยวแรงๆล้มหนักๆแล้วมีไม่มีใครเห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมันประมาทไม่ได้นะฮะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางทีบางครั้งก็ทำให้หลายคนสาหัส
1: ค่ะเรื่องของความปลอดภัย
0: ใช่ย้อนกลับมาก็คือเรื่องของนั่นแหละครับสายไฟสายสัญญาณสายเคเบิลที่มันระโยงระยางอยู่ตามเสาไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่มันหย่อนลงมาพูดตรงๆนะแถวหมู่บ้านผมก็มีหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่อ่ะทางเข้าหมู่บ้านปากซอยเข้ามาปุ๊บอ้าวสายที่มันหย่อนลงมาเนี่ยแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ประสานให
1: ้
0: ประสานให้ว่าเดี๋ยวการไฟฟ้าเข้าไปจัดการเคลียร์ให้เออโอเคคืออย่างน้อยเราแจ้งผ่านผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มันก็ดีตรงนี้ฮะเพราะอย่างน้อยแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีผู้นำชุมชนอยู
1: ่
0: ป้อหลวงกำนันใช่ไหมเขาก็ต้องประสานกับเทศบาลบ้างแหละเทศบาลก็สอบถามก็สอบถามว่าพื้นที่นี้ถ้าเป็นเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าเนี่ยพื้นที่นี้ใครรับผิดชอบก็ไปจัดการแก้ไขให
1: ้ประสานหน่วยงานนั้นๆ
0: ใช่ไม่ใช่ว่าประสาน2เรื่อง3ที่5ที่6หน่วยงานแล้วก็สู้เขายังไปอู้กันเข้าใจไหมสู้เขายังมาไปอู้กัน
1: ลมขึ้น
0: ลมขึ้นนี่ก็คือด้วยความหวังดีของประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านเห็นแล้วมันอันตรายเห็นแล้วมันอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้เนี่ยก็คือแจ้งหน่วยงานหนึ่งไปแล้วหน่วยงานหนึ่งบอกว่าอันมาได้เกี่ยวข้องตรงนี้ต้องแจ้งหน่วยงานหนึ่งค่ะอย่าเอ้ามันจะต้องมีใครสักคนไหมเป็นเจ้าภาพในการรับเรื่องราวนี่แหละ
1: นะต้องมีสักคนต้องมี
0: สุดท้ายเนี่ยเฮ้เราเมื่อวานจำได้ไหมเมื่อวานตอนเที่ยงเราคุยข่าวเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เชียงใหม่แต่พอสักตอนเย็นมาเมื่อวานนี้มีคนขับมอเตอร์ไซค์เกี่ยวสายเคเบิลล้มแล้วอ่ะจะมีไหมฮะอย่างเงี้ยเราคาดการเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะอุบัติเหตุฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตเอามาเป็นเรื่องแรกกันก่อนเพราะว่าใช่เพราะว่าเมื่อวานเราพูดตอนเที่ยงตอนเย็นมีเหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เชียงใหม
1: ่
0: เป็นลำปางก็ตามเพราะว่าสัญญาณของอสมทเชียงใหม่เนี่ยมารับฟังเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาได้นะฮะก็ขออนุญาตเป็นการพูดคลุมในพื้นที่ที
1: ่
0: อาจจะได้รับฟังทั้งวิทยุแล้วก็ชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของเราด้วย
1: ฟังได้ทุกที่ทั่วโลก
0: ครับวันนี้มีเรื่องของกิจกรรมที่เขามีการเปิดตัวงานเอาจะไม่เรียกว่างานก็ได้ฮะน้องอุ้ยครับน้องอุ้ยไปทำข่าวนี้มา
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเขาเรียกว่ามิติใหม่ของการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยทางเทศบาลนครปากเกร็ด
1: น
0: นทบุรีน
1: ะ
0: ร่วมกับภาคเอกชนก็คือบุญถาวรนี่แหละเขาจะมีเรื่องของโครงการสลับทรัพยากรเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยเหลือชาวเหนือนะครับเป็นการหนุนศูนย์ CSR เชียงใหม่นะครับขับเคลื่อนนวัตกรรมพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจสู่ความยั่งยืนเป็นยังไงครับน้องอุ้ยครับ
1: นะก็ได้ความร่วมมือนะคะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็นักวิชาการนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะ
0: ค
1: ือก็จะเป็นโครงการที่เราอยากจะเชิญชวนเนี่ยให้มาร่วมกับโครงการพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจเหมือนกับเป็นการจัดตั้งธนาคารเครื่องฟอกอากาศขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จที่เทศบาลนครปากเกร็ดมาแล้วใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนพวงหรีดที่เราอาจจะไปร่วมงานขาวดำใช่ไหมคะงานบุญเนี่ยแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อาจจะเอาทิ้งนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยมาเป็นพวงหรีดบุญนะคะด้วยการนำเอาเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของพวงหรีดนะคะจะได้เป็นการต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวเหนือของเรานะคะพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็มีมาร่วมงานกันเยอะเลยทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาในงานภาครัฐต่างๆด้วยเหมือนเป็นการเอามาหมุนเวียนกระจายความช่วยเหลือในชุมชนกันไป
0: อยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงฮะพวงหรีด
1: มีค่ะ
0: มีหน้าตาอยากเห็น
1: พวงหรีดด้วย
0: เครื่องเขาเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เห็นละเห็นละอย่างนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะคะโดยหน่วยงานภาคเอกชนนี่นะคะก็จะเป็นตัวประสานแล้วก็เป็นการติดตั้งให้นะคะ
0: พวงหรีดเครื่องฟอกอากาศ DIY
1: ด้วยนะคะทุกๆ3ปีนี่สามารถส่งต่อได
0: ้คือเหตุการณ์ของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยที่นนทบุรีภาคกลางอ่ะกรุงเทพนนทบุรีเนี่ย ขาจะมีคนละช่วงเวลากับเชียงใหม่

0: เหนือ
1: ค่ะจะไม่เหมือนกัน
0: เขาจะมีก่อนเรา
1: ค่ะ
0: และอีกสักเดือน2เดือนก็มาทางภาคเหนือ
1: ของเขาจะเป็นแบบของนิคมอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เยอะ
0: ในห้องเวลานั้น
1: มาจากการเผา
0: เขาก็เลยมีเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องฟอกอากาศผงหลีดอย่างเงี้ยนะแล้วพอใช้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถจัดการเป็นระบบในการที่จะเอามาใช้ต่อในครั้งต่อๆไปได
1: ้
0: ทีนี้มันก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มันสามารถแบ่งปันจุนเจือไปในพื้นที่อื่นๆได้คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเรารับบริจาคครั้งเดียวจบมันก็ไม่ได้มีการเมนเทนแนนซ์การดูแลเป็นระบบ
1: ใช้
0: แล้วทิ้งรับบริจาคแล้วทิ้งหรือไม่มีคนดูแลต่อเนื่องมันไม่มีการเมนเทนแนนซ์ถูกต้องไหมแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ต่อเนื่องมีการเซอร์วิสมีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมืออ
1: ยากจะร่วมบริจาค ก็ได
0: ้เสร็จจากใช้ที่นนทบุรีจากภาคกลางขึ้นมาภาคเหนือเสร็จปุ๊บหมุนเวียนมาใช้เหมือนกันเครื่องเหล่านี้ก็จะมีคนคอยมาดูแลและเพื่อใช้ต่อไปในปีถัดไปได้โดยไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งไม่ใช่
1: ของเชียงใหม่ตอนนี้น่าจะมีประมาณสัก1,000
0: เครื่องแล้ว
1: ค่ะ
0: โอเค
1: นะแต่ว่าเราอยากจะกระจายตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกพื้นที่นะ
0: คือเครื่องพวกนี้
1: ความ
0: ต้องการในพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นแล้วศูนย์เด็กเล็ก
1: หมู่บ้าน
0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้สูงอายุนะตามหมู่บ้านต่างๆนะโรงเรียนสถานพยาบาลสถานที่ที่ต้องมีเรื่องของการป้องกันประชาชนในพื้นที่อ่ะ
1: ใช่
0: มีเครื่องฟอกอากาศเอาไว้นะฮะก็กระบวนการของการทำงานของเครื่องฟอกอากาศเราทราบดีแต่ผมมองถึงเรื่องของกระบวนการที่จะส่งต่อองค์ความรู้ควบคู่ไปกับตัวเครื่องเข
1: ้
0: าใจไหมฮะเพราะว่าตัวขององค์ความรู้ที่จะต้องมาดูแลมาทแนนเพื่อใช้ในครั้งต่อไปอ่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: ราคานี่มันเท่ากับพัดลมนะเพ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ถึงแม้บางคนบอกจะไม่แพง
1: ค่ะ
0: แต่ซื้อใช้ทิ้งต่อครั้งมันมูลค่าสูงนะ
1: ค่ะมันดีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาถ้าเราซื้อแต่ละครั้งเนี่ยสมมติเอางบประมาณรัฐไปซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็หลายบาทนะแต่นี่โอเคเมื่อถึงเวลาภาคเอกชนมาร่วมหน่วยงานรัฐส่งเสริมทางวิชาการมคอยให้คำแนะนำและมาทำงานได้ด้วย
1: ค่ะของมชนะคะเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: หรือว่าศูนย์ CSR แล้วก็มีทางมชมาร่วมด้วยนะคะศูนย์วิจัยนะคะวิทยาศาสตร์มช
0: คืออย่างภาคเอกชนเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของระบบการจัดการ
1: ค่ะ
0: ภาคเอกชนระบบการจัดการอย่างเช่นสมมุติว่าเราสั่งซื้อสินค้าเขาอ่ะเขาก็จะมีบริการหลักการขายถูกต้องไหมโอเคตั้งแต่คุณซื้อสินค้าเราการขนส่งถึงปลายทางและบริการติดตั้งหลังจากนั้นก็จะมีบริการหลักการขายเช่นเปลี่ยนอะไรซ่อมบำรุงให้กับเครื่องไม้เครื่องมือพวกอุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นระบบของเอกชนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ระบบของเอกชนเนี่ยมาช่วยบริหารจัดการกับเครื่องฟอกอากาศแบบนี
1: ้
0: โดยโอเคภาครัฐส่งเสริมภาคเอกชนทำตรงนี้ภาควิชาการก็มาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่ด้วย
1: เพราะว่าเมื่อเช้านี้ไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่ของเราเท่านั้นนะคะที่มาร่วม MOU ด้วยทางเทศบาลนครลำปางเขาก็มา MOU ถึงที่เลย
0: ลำปางก็ยังให้ความสนใจเพราะว่าลำปางเขาก็หนักพอๆกับเชียงใหม่อ่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ย
1: เป็นความสำคัญมาก
0: ๆจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อ่ะเชียงรายแพร่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางเชียงใหม่
1: จังหวัดนะ
0: มันต้องมาด้วยกันนะพูดถึงอ่ะ
1: จริงๆน่าจะมีการขยายไปมากกว่านี
0: ้แล้วอีกอย่าง
1: นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น
0: แล้วบริษัทเอกชนเจ้านี้เขาก็มีสาขาเกือบทุกที่มั้งฮะ
1: นะ
0: ฉะนั้นก็มันจะเป็นลักษณะของการกระจายโอเคอาจจะเป็นโมเดลในภาคเหนือ 3-4 จังหวัดนี้ก่อนแต่หลังจากนั้นน่ะในปีต่อไปเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้คลุมแค่จังหวัดเชียงใหม่กับลำปางนี
1: ่
0: มันทั่วทุกจังหวัดของภาคเหนือ
1: มันวิกฤตขึ้นทุกปี
0: ใช่ฉะนั้นอันนี้ถือว่าโอเคเป็นการขับเคลื่อนที
1: ่
0: ดีครับก็คือการสลับทรัพยากรเครื่องฟอกอากาศมาช่วยเหลือกัน
1: เป็นการจัดตั้งธนาคารเครื่องฟอกอากาศนะคะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เชื่อว่านะคะจะมีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะ
0: คือตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มันคลี่คลายลงไปแล้วก็ตาม
1: ค่ะ
0: หลายคนอาจจะเริ่มไม่กังวลแล้วไงเริ่มเป็นเรื่องที่ลองๆไปแล้วไม่ได้เป็นตัวหลักๆที่ต้องระวังแล้วไงแต่อย่าลืมนะฮะมันมาทุกปี
1: กลับมาทุกปี
0: ฉะนั้นอันนี้คือ
1: กุมภานะ
0: ผมก็เลยมองอีกเรื่องนึงนะนอกจากเรื่องของกระบวนการในสิ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้พวงรีดฟอกอากาศเติมบุญนี่นะพรบอากาศสะอาดมันต้องเอามาควบคุมให้ได
1: ้
0: มาจัดการให้ได้พรบอากาศสะอาดมันมีกฎหมายควบคุมอะไรหลายอย่างและมีบทลงโทษอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะชี้ชัดฟันธงได
1: ้ค่ะ
0: ฉะนั้นทุกคนก็ยังรอหวังไว้ว่าพรบ.อากาศสะอาดนะฮะเอามาใช้แบบเต็มรูปแบบรูปธรรมที่มันชัดเจนให้ได้

0: เร็วๆนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะกลับมาในเบรกหน้าเนี่ยเราจะพาไปคุณผ่อนคลายกับเรื่องของสีสันของกินและการท่องเที่ยวแต่จะมีสีสันของกินการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเรื่องของหนังสั้นเมื่อวานที่เราพูดไว้ทิ้งท้ายนิดนึงเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก็ช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะอย่างที่บอกไปครับเราไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่นะครับและ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยขณะเดียวกันก็ติดตามรับฟังทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 นะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radio.network.mcord.net พาไปงานนี้ก่อนดีกว่าก็คือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็มีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา
1: สำรับกับข้าวเนี่ย
0: แหละใช่สำรับนะฮะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาล้านนาปี69เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนา
1: ค่ะ
0: เรื่อง
1: ของอาหารการกินนี่ขอให้บอก
0: ใช่เราเด่นเลยฮะ
1: หิว
0: เด่นเรื่องของการทำกับข้องกับข้าวทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยแหมเรียกว่าโอ้เยอะเยอะมากนะฮะมันจึงเป็นองค์ความรู้ที่เราควรมาจัดกิจกรรมสานต่อจากตรงนี้ได
1: ้ของกินเมือง
0: ครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์เองเขาพูดบอกว่าเสน่ห์ของล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญนะครับในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเนี่ยจะช่วยเป็นการเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนได้
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะ
1: กิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: ต้องฟังเสียงจริงๆแหมจะฟังเสียงก็คงไม่ทันละมีข้อมูลนะฮะของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่อ่ะคุณอิทธิรัตน์ศินารักษ
1: ์อ่ะ
0: นะครับก็บอกว่าอย่างนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเล็งเห็นถึงศักยภาพนี้นะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วครับการดึงดูดนักท่องเที่ยวในยุคใหม่ฉะนั้นการส่งเสริมตรงนี้จะมีอะไรบ้างเขาจะมีแต่ละวันนะมันจะมีผ่านไปทั้งหมดอยู่3กิจกรรมหลักก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ
1: ์ปลายเดือนนี
0: ้ระหว่าง27ถึง28พฤษภาคมการประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่าง30ถึง31พฤษภาคมแต่ว่าเขาจัด4วันใช่ไหม27 28และ30 31
1: เว้น29ไปวันนึง
0: เว้นทำไมอ่ะเขาคงมีแหละแต่อาจจะเน้นกิจกรรมก่อนเนาะก็เขาจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนานะครับ
1: ประกวดสาธิต
0: เรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน4จังหวัดนะครับ
1: เส้นทางการท่องเที่ยว
0: ใช่
1: มั้ยคะเรื่องของอาหารชาติพันธุ์ล้านนา
0: คือเคยกินอาหารของชาติพันธุ์อะไรบ้าง
1: ยอง
0: มีอะไรบ้าง
1: พี่ตาแดง
0: ยองนี่ตาแดงเลยอะแตกอะ
1: แ
0: ตกอันยองนี่ของมันพี่ตาแดงของยองอะเพราะอันนี้ว่าของคนเมือง
1: บ้
0: าน
1: เ
0: ฮ
1: ามะเขือซูม
0: มะเขือซูมมะเขือซูมนะแมนเคยกินอันเนี้ยอาหารทางไทยใหญ่ชิงตุงอะเขาเรียกว่ายำเมี่ยงอะยำเมี่ยงแล้วเขามีเป็นเนื้อแพะไหมฮะเนื้อแห้งๆอะแต่ไม่ขาวไม่มีกลิ่นนะทำได้อร่อย
1: จีนแห้งนะคะ
0: เป็นเนื้อแต่ว่าเป็นเนื้อแกะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือแพะไม่แน่ใจน่าจะเป็นแพะแต่เขาทำมาได้อร่อยนะฮะหลายๆอย่างที่ผมเคยทานนะแต่ก็โอเคฮะมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เขาใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น
1: เพราะว่ามีชาติพันธุ์หลากหลายไงคะ
0: นี่เดี๋ยวผม
1: เล่าก็หลากหลายไปด้วย
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมเล่าพอพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยมันมีซีรีส์จีนอยู่เรื่องนึงที่ตอนนี้กำลังจะมาถ่ายทำที่เชียงใหม่ประเทศไทยเดี๋ยวอันนี้เราจะกำลังจะไปทำสกู๊ปสัมภาษณ์อยู
1: ่เดี๋ยวอุบไว้เป็นความลับ
0: อุบไว้ก่อนแต่ว่าเขาเป็นซีรีส์ที่10แล้ว ที่เป็น

0: ักษณะของเชฟจีน
1: เป็นซีซั่นเหรอคะ
0: ใช่เป็นซีซั่นซีซั่นที่10ละปีนี้เป็นซีซั่นที่10เชฟจีนนะเขาจะมีการสมมติว่าถ้ามาเปิดร้านอาหารจีนในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ละประเทศเขาจะมาฟิวชั่นกันยังไงกับอาหารพื้นถิ่นเขาเรียกฟิวชั่นระหว่างอาหารของจีนกับอาหาร
1: เหนือ
0: ของพื้นถิ่นแต่ประเทศนั้นบางประเทศบางปีเขาไปอิตาลีบางซีซันเขาไปแอฟริกาบางซีซันเขาไปทางอุ้ยหลายประเทศเลย
1: อันนี้เขาเจาะจงมาเชียงใหม่เลย
0: เขาเจาะจงมาที่ประเทศไทยเชียงใหม
1: ่
0: กำลังถ่ายทำอยู่อันนี้ก็น่าสนใจฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการฟิวชั่นอาหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเราได้อีกแบบนึง
1: แล้วจะคุยจีนรู้เรื่องไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงจีนมาบ้านเราเยอะ เขาต้องคุยกับเรารู้เรื่องแหละเยอะทีนี้พอมันมีเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมบรรยากาศอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานเราค้างเอาไว้เรื่องของหนังสั้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ย
1: เป็นอีกจุดขายนึงนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหนะคะเด็กๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เก่งกันมากๆเลยทั้งกำกับเองใช่ไหมคะแสดงเองนะโดยลูกหลานคนเมืองเรานี่เลยนะคะเป็นภาพยนตร์สั้นค่ะนะที่อื่นเขาก็ได้รับความสนใจเนาะภาพยนตร์สั้นเนี่ยของเราก็มีค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทททเองเนี่ยเตรียมที่จะโปรโมทเพื่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ด้วยหนังที่ได้รับรางวัลไปชนะเลิศนะคะก็คือเรื่องของการประกวดฟิล์มวิลเลจ2026ฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรื่องที่ได้รางวัลชนะเลิศรับเงิน 50,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลไปก็คือมอแดนแลนด์มาร์คค่ะพี่เอ
0: มากกว่าที่เห็น
1: โอ้
0: มอแดนแลนด์มาร์คมากกว่าที่เห็น
1: ค่ะนะคะจากทั้งหมด26เรื่องนะคะกรรมการนี่ดูทุกเรื่องเลยนะคะจนคัดเหลือ10เรื่องแล้วก็จนมาเหลือ5เรื่องซึ่งก็ทำให้นะคะภาพยนตร์เรื่องที่ได้รางวัลรองชนะก็คือเรื่องกาตูนะคะนะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องช้อนขวัญพี่เ
0: อ
1: นี่รองชนะอันดับ1รองชนะอันดับ2ก็คือเรื่องกาตูนะคะ
0: ครับเล่าต่อเลยฮะ
1: นะแล้วก็ยังมีชมเชยอีก2เรื่องก็คือเรื่องชีวิตนะคะแห่งดนตรีและ1วันมหัศจรรย์ของฉันรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอีก1รางวัล นะคะได้แก่เรื่อง Location of Friends ค่ะได้รับรางวัลกันไปผลงานที่ได้รับรางวัลทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททก็จะนำไปโปรโมตการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปอยากดูค่ะฝีมือจริงๆ
0: คืออย่างนี้ฮะหนังสั้นเนี่ยในโครงการที่ชื่อว่าอะไรนะ
1: ฟิล์มวิลเลจ2026
0: โครงการนี้นอกจากมันจะเป็นการปั้นของคนทำหนังของคนในพื้นที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยบ้านเราเก่งหลายคนเอาจนคณะกรรมการที่เขามาตัดสินเรื่องของหนังสั้นบ้านเราเนี่ยหนักใจสิฮะไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แบบโอ้โหและมืออาชีพขนาดนี้
1: เกินจริงๆ
0: ทั้ง
1: เกินความคาดหมาย
0: ทั้งมุมกล้องแสงนักแสดงก็ต้องยกความดีความชอบกับผู้กำกับด้วย
1: ศิลปินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพล็อตที่เขียนออกมาเนี่ยก็น่าสนใจสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเชื่อไหมว่านี่คือนักแสดงที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก
1: ค
0: ือเป็นนักแสดงหน้าใหม่นักแสดงแบบคนบ้านเราทั้งนั้นเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าไปหามาแสดงนะฮะแล้วจนเราก็เชื่อว่าโหเขาแสดงได้ดีแล้วหนังสั้นเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะมีอุตสาหกรรมการทำหนังทางภาคเหนือเชียงใหม่ได้เพราะว่าตอนนี้ใครก็บอกว่าเชียงใหม่เมืองศิลปินศิลป
1: ะ
0: ดนตรีหนังมาแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมอีกบรรยากาศหนึ่งได้อย่างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการเอาไปโปรโมทด้านการท่องเที่ยวต่อไปของททนะอันนี้ก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละรางวัลด้วยแล้วกันนะครับโอเคมีข่าวสักนิดหนึ่งครับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาไปตรวจสอบพื้นที่เหตุของปลาเขาปลาพวงใช่ไหม
1: ที่แม่น้ำลางต่างม
0: า
1: ภา
0: คลอยตายออกมาเต็มเลย
1: ตัวใหญ่ๆนะคะ
0: ครับปลาพวงนี่นะฮ
1: ะ
0: สาเหตุเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีชาวบ้านให้ความสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำลางนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็อาศัยการทำประมงบ้างแหละหาปลาตรงนี้บ้างไปใช้สุดท้ายมันพบว่าปลาพวงเนี่ยตายคือเป็นปลาพวงหินนะตายปริศนาลอยเต็มน้ำเลยครับล่าสุดเนี่ยทางรองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์คณบดีของมอมเมโจ้นะฮะก็มีการลงไปตรวจสอบนะฮะผลปรากฏว่าจุดที่ไปพบว่าปลาพวงตายเนี่ยเป็นจุดที่เขาบอกว่าเลี้ยงโคกระบืองัวควายอ่ะส่วนใหญ่เลยฮะ
1: เลี้ยงแบบปล่อยใช่ไหมคะ
0: เลี้ยงปล่อยและมีจำนวนมาก
1: แม้ว่ามันเป็นพื้นที่ต้นน้ำด้วย
0: เลี้ยงแบบธรรมชาติ
1: อ่
0: ะนะเขาแล้วเขาก็เลี้ยงตามริมน้ำเนี่ย

0: ห่างจากริมน้ำสัก10เมตรอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันเขาก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำอ่ะ
1: นะ
0: ทั้ง
1: ปัสสาวะ
0: ถ่ายมูลปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างลงในน้ำ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็มองอยู่ว่าเอ๊ะ
1: น้ำมันก็ไปดื่มน้ำตรงนั้นแช่น้ำตรงนั้น
0: คือเข้าใจน
1: ะ
0: วัวควายเนี่ยโคกระบือเนี่ยมันไปใช้ชีวิตริมน้ำมันถึงขั้นปลาตายเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: พอมาดูตัวเลขอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าคาดว่าปริมาณมูลสัตว์ที่มันมีมาก
1: มันต้องเยอะมาก
0: ๆถึง 37.7 ตันต่อวันโอ้แปลว่าวัวควายกี่ตัวเนี่ย 2,801 ตัว 2,801 ตัวเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยมันขับถ่ายมูลสัตว์เนี่ยลงในลำน้ำตรงนี้ประมาณ15ถึง19ตันต่อวันมันจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาเลยรู้ไหมฮะอินทรีย์วัสดุสูงในลำน้ำมีการใช้ออกซิเจนมากขึ้นเกิดไนโตรเจนฟอสฟอรัสที่สูงรวมถึงเกิดแอมโมเนียเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระและก๊าซและสารพิษจากมูลสัตว์เหล่านี้ซึ่งค่าคุณภาพน้ำที่มีการตรวจสอบค่า pH สูงเกินค่ามาตรฐานเข้าใจละบางจุดนี้เขาบอกว่าผิวน้ำเนี่ยแสงลงผ่านไปไม่ได้เลยแปลว่ามันต้องขุ่นมากและมีตะกอนเพิ่มด้วย
1: มันมีการปนเปื้อน
0: แสงส่องถึงผืนใต้น้ำไม่ได
1: ้
0: มันจึงรบกวนเหงือกปลาแหล่งอาศัยเสื่อมโทรมปลาพวงเกิดความเครียดซึมแล้วก็ลอยตัว
1: เหงือกอักเสบด้วย
0: ตายนะฮะว่ายน้ำ
1: ตัวใหญ่ๆนะคะ
0: หลายตัวเลยฮะอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่าเนื้อมันเหมือนแซลมอนเหรอคะ
0: ไม่แน่ใจเรื่องของปลาพวงแต่นี่คือ
1: เป็นพื้นที่ต้นน้ำ
0: ธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาตินะฮะต้องไปดูถึงเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเสื่อมโทรมนะครับแล้วแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรมเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเจ้าของฝูงวัวควายเนี่ย 2,801 ตัวในพื้นที่เนี่ยเขาปล่อยเลี้ยงอย่างขนาดนี้กับแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างนี้จะทำยังไงต่อ
1: นะ
0: มันต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือปศุสัตว์แล้วแหละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานด้วยนะคะที่จะเข้าไปบริหารจัดการก็ว่าการเลี้ยงแบบเปิดหรือว่าแบบปิดกักกันสัตว์เนี่ยจะเป็นยังไง
0: คือมันส่งผลคุณภาพน้ำความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศลำน้ำนะ
1: ค่ะ
0: และเสี่ยงต่อการตายของไม่เฉพาะปลาพวงสัตว์ประเภทอื่นๆที่อยู่ตามริมน้ำก็อาจจะมีผลกระทบไปด้วยในระยะยาวนะครับดังนั้นการวิธีแก้ไขปัญหาก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับต้องลงเข้าไปจัดการเรื่องของการเลี้ยงแบบถ้าคุณไม่กักกันสัตว์เนี่ยจะทำยังไงไม่ให้สัตว์ลงน้ำโดยตรงเรื่องของมูลสัตว์คุณจะมีการจัดการยังไงคือมันถ้ามันอยู่บนดินมันก็เป็นปุ๋ยได
1: ้นะ
0: เป็นปุ๋ยได
1: ้
0: มันลงน้ำมันประกับลำน้ำ
1: ต้นน้ำด้วย
0: โอ้ยแล้วชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำระหว่างกลางน้ำ
1: ไม่เหลือ
0: แล้วใครที่ใช้น้ำตอนล่างลงไปอ่ะ
1: ไม่เหลือ
0: แอมโมเนียจากมูลสัตว
1: ์
0: ฟอสฟอรัสเต็มๆหรือจะเป็นเรื่องของไนโตรเจนต่าง
1: ๆ
0: แบคทีเรียจากอุจจาระโอ้ผมไม่อยากจะคิดเลย
1: ขอบคุณภาพข่าวนะคุณโชตินรามนทนแม่ฮ่องสอน
0: ครับแล้วก็ขอบคุณข่าวที่สนับสนุนจากทางคุณออสสุรพันธ์สอนไม้นะครับที่ส่งข่าวมาให้เราที่เราได้คุยข่าวกันทุกวันด้วยเอาละฮะหมดเวลาลงแล้วครับช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนลาตรงนี้นะครับขอบคุณกับการติดตามบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟ

0: อย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมีให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมสายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมจะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริก

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: มาเนี่ย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงโมงยามบ่ายแบบนี้ด้วยบ่ายของวันอังคาร19 พฤษภาคม 2569นะคะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไดเอนโดฟินและป๊อปปองกูลนะคะถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะคะแต่ว่าเราก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะติดตามรับฟังได้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเราผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะอีกทั้งทุกสื่อของอสมทด้วยที่คุณจะได้ติดตามกันนะแบบเกาะติดกันได้เลยทุกความเคลื่อนไหวทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุรวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect เลยค่ะดาวน์โหลดกันได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาฟังผ่านทาง radio.network.mcot.net ด้วยนะคะหรือจะเป็นบนหน้าปัดวิทยุก็ได้ที่FM 100.75 นะคะล็อกคลื่นนี้กันไว้ได้เลยนะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะนะคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขินวัดเจดีหลวงวรวิหารนะคะใครอยากจะร่วมทำบุญใส่ขันดอกนะคะก็สามารถนะคะมาร่วมทำบุญกันได้1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะบูชาเสาหลักเมืองนะคะเมืองเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะก็ใครที่ไปมาแล้วนะคะก็บอกว่าอยากไปอีกนะคะไม่ใช่อะไรค่ะไปดูการแสดงนะคะในแต่ละค่ำคืนโอ้โหนะสุดยอดตระการตานะคะแบบว่านะไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแบบว่าฉีกจริงๆนะคะคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วนะคะก็บอกบุญนะคะบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกอินทขินค่ะนะอยากจะไปร่วมงานนะคะถามว่าวันพรุ่งนี้นะคะค่ำๆเนี่ยวันออกอินทขินเนี่ยเขาจะมีงานใส่ขันดอกต่ออีกหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีอยู่นะคะจนถึงเที่ยงคืนนะเนาะของวันออกอินทขินนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงนะคะแจ้งข่าวกันมาได้นะคะทาง LINE ID ของเราค่ะ MCOTCM 10075รวมถึง LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่กันด้วยฟ้าฝนวันนี้นะคะฟ้าก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะคะไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกลงมานะคะตอนนี้ทางเรดาร์ลำพูนนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ตรวจพบแล้วค่ะกลุ่มฝนโปรยนะคะฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางแถวแม่แตงค่ะพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดเสมิงแม่วางจอมทองอมก๋อยและแม่แจ่มค่ะนะคะเป็นแบบนี้ดังที่เรดาร์นะคะได้ตรวจพบหรือเปล่านะคะว่ากำลังมีฝนโปรยนะคะที่ไหนฝนตกแล้วบ้างนะคะที่ไหนแดดออกนะคะแจ้งกันมาได้เลยค่ะ

0: ใครฟัง
1: นะคะจบแล้วนะคะจะร้องเพลงนี้ให้ใครฟังนะคะต้องไปฝึกร้องก่อนละกันนะคะแบบว่าไม่เพี้ยนนะคะเดี๋ยวมาร้องให้ฟังนะคะ What and Dot ค่ะจะร้องเพลงนี้ให้ใครฟังถ้าเกิดว่าเราร้องไม่เก่งเนี่ยเราอาจจะให้คนที่เขาร้องได้นะคะร้องเก่งๆนะคะร้องก็ได้หรือว่าเราอยากจะแนะนำเพลงกันมาได้นะคะที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 ก็มีเพลงทุกแนวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยตลอดทั้งวันและทั้งคืนทุกวันด้วยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 กับอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

ไม่มีอะไรที่ 100% นะคะ I'm okay not okay นะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังด้วยบอยป๊อดและบิลกินนะคะบางทีเราก็โอเคใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของถนนหนทางนะคะบางทีผู้ปกครองเองก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะกับช่วงการเปิดภาคเรียนต้องตื่นเช้าใช่ไหมคะนะต้องหวีผมเปียผมนะคะให้กับเด็กๆที่บ้านเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ตื่นเช้านะคะมาเตรียมอาหารนะคะให้กับเด็กๆลูกๆนะคะของทุกท่านนะคะของทุกบ้านอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มันกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ปิดภาคเรียนกันไปแต่ก็กำลังจะบอกทุกท่านนะคะว่าเราก็ต้องมีการ

การปรับตัวนะคะนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บอะไรฉับพลันต่างๆนะแต่ว่ามันจะค่อยๆคุ้นกันไปเองนะคะนะบางบ้านนี่ลูกๆอาจจะเข้าเรียนนะคะใหม่ค่ะเป็นเด็กใหม่นะคะเด็กน้อยเด็กเล็กเงี้ยนะคะก็ต้องอาศัยเรื่องของระยะเวลากันนิดนึงนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อยากที่จะให้ติดตามนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะคะว่าตรงไหนควรหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเวลาใดที่มันจะรถหนาแน่นอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็ชินค่ะนี่ก็บอกเป็นในๆให้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องไปเครียดนะคะถ้าเกิดว่าเราออกบ้านเร็วเนี่ยเราก็ไม่ต้องขับรถเร็วนะใช่ไหมคะมันก็จะไม่เสี่ยงนะคะหรือว่าลดอุบัติเหตุลงไปได้นะคะอารมณ์คุณก็จะไม่ขุ่นมัวนะคะนะนี่ก็เป็นเทคนิคใช่ไหมคะสำหรับการปรับตัวเองนะคะให้กับการเปิดภาคเรียนนะคะเพิ่งเปิดมาได้2วันใช่ไหมคะบางท่านก็บอกว่าได้มาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะขอบคุณข้อความด้วยนะคะทักทายกันมาฟังเพลงเพราะกันอยู่นะคะทักทายกันในช่วงของยามบ่ายวันอังคารนะคะบอกฟังต่อเนื่องมาจากช่วงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะยินดีมากๆเลยนะคะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังกันมาได้นะคะเพิ่มเติมกันมาได้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเรา

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75

ฟังเพลงคลายร้อนสบายๆกันไปนะคะความจริงวันนี้เนี่ยก็ร้อนใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะรูมตตินายค่ะกับความจริงนะคะความจริงก็คือวันนี้ก็คือปัจจุบันนั่นเองนะคะก่อนนี้คือถ้าหากค่ะกับต่อพบถอนนะคะไม่ต้องมีท่าละนะคะนะเราอยู่กับเดี๋ยวนี้อยู่กับความจริงนะคะความจริงก็คือว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการแถลงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสกันไปนะคะเป็นที่เรียบร้อยว่าจะสามารถครอบคลุมนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า43 ล้านคนนะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรานี่แหละค่ะประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการนะคะนะเราจะได้สิทธินั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันที่24นะคะจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนอ่ะวันที่4-5 วันนี่แหละนะคะที่จะให้ลงทะเบียนกันนะคะเดี๋ยวรู้นะคะรวมถึงนะคะสิทธิประโยชน์60-40ด้วยกับคนละครึ่ง plus นะคะที่จะสามารถรับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4 เดือนนะคะและลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะ25-29 พฤษภาคมนะคะโหลดกันไว้ใ

ซะนะคะกับแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะนะนี่จะสามารถร่วมใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนมันเงียบจริงๆนะคะนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยประชาชนฐานรากนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันต่อไปได้เลยละกันนะคะจากสำนักข่าวไทยของเราค่ะติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ความจริงก็คือว่าเราเข้าหน้าฝนแล้วนะแต่ว่ายุงเยอะเป็นพิเศษนี่แหละค่ะใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราเนี่ยโดนยุงกัดก็อาจเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียตังค์เสียเวลาอีกด้วยนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวปกป้องคนที่เรารักได้นะคะกับสมาร์ทการ์ดใช้งานแสนง่ายนะคะเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วจากนั้นค่ะโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะมีตะแกรงถึง2ชั้นนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเพราะว่า1เครื่องสามารถใช้ได้ถึง100ตารางเมตรตั้งเอาไว้กลางบ้านแล้วค่ะจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเครื่องดักยุงสมาร์ทการ์ด1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็นร้อยสายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นไปเลยราคา690บาทพร้อมทั้งเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทอีกเช่นเดียวกันรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียงหลักร้อยนะคะจ่ายเพียง990บาทจ่าย990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่026660008 026660008กันได้สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาใน1ปีสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายคุณได้ทันทีเลยนะคะของแท้ของเราก็ต้องที่ทีวีเดเร็กเท่านั้นค่ะสำหรับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะ

วายระดาเนี่ยคะกับ The Toys ค่ะเบลอๆนะคะนะในช่วงเวลานี้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะมันมืดมองก็ไม่เห็นนะคะเสี่ยงที่จะมีขโมยขโจรแล้วก็อุบัติเหตุด้วยและบางทีบางจุดเราก็อยากที่จะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องนั่นแหละค่ะเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินแล้วก็เสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นไปอีกนะคะบินค่าไฟในแต่ละเดือนนี่ก็โอ้โหเพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยสังเกตไหมคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี่เองใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED นี่ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาเยอะจริงๆนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อีกค่ะชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้อีกนะคะกันน้ำได้ด้วยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกไม่มีวันนะคะใช้งานง่ายสนใจก็สามารถที่จะโทรสั่งซื้อกันได้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ที่สั่งงานด้วยระบบรีโมทตอนนี้เลยนะคะโทรไปเลย1แถม1ยังไม่พอคุณจะได้โคมไฟ LED ไปอีก2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 บอกเบอร์โทรให้เรียบร้อยเลยเสร็จสับนะคะรีบโทรไปนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปก็ต้องที่ช็อปแมเนียค่ะบอกราคาแบบนี้แล้วยิ้มเลยคุ้มจริงๆนะคะโทรไปเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ต้องยิ้มนะคะยิ้มสู้ค่ะยิ้มเข้าไว้นะคะรอยยิ้มนะคะกับสครับถ้าเกิดว่าเราได้มองเห็นนะคะผู้คนที่มีแต่รอยยิ้มนะคะมันก็มีความสุขนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะคะไม่รู้จักการเราก็ยิ้มให้แก่กันแล้วดีจะตายนะนะคะแต่วันนี้ล่ะค่ะเราขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะที่แม่เสรียงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะน้ำป่าไหลหลากนะต้นไม้เสาไฟหักโค่นปิดทับเส้นทางนะคะตอนนี้ก็สามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะเร่งสำรวจเรื่องราวความเสียหายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะตลอดทั้งคืนเลยนะคะที่แม่เสรียงแม่สามแลบนะคะดินสไลด์น้ำป่านะคะก็ขอส่งกำลังใจนี้ให้นะคะใช้รถใช้ถนนกันด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีหลายทางบางช่วงบางตอนนี่ชำรุดด้วยเนี่ยสุดนะคะก็อันตรายเหมือนกันเลยนะคะปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะนะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยหนักจริงๆถ้าเกิดว่าหน้าฝนทีไรนะคะไม้ล้มนะคะนอกเหนือจากไฟดับแล้วก็ตามนะคะนะส่งกำลังใจไปให้ทุกๆพื้นที่แต่ทั้งนี้เราเปิดเพลงรอฝนดีกว่านะคะว่าจะมากี่โมงมาสักทีเถอะนะคะแล้วก็เฝ้ารอแล้วนะนะคะทางอีสานเขามีกิจกรรมประเพณีแบบขอฝนนะคะก็มีความไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นประเพณีนะนะคะบั้งไฟอะไรต่างๆนะคะแต่ของเรานี่ก็รอนะคะธรรมชาติเท่านั้นนะคะในช่วงนี้แหละค่ะเปิดเพลงรอฝนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวบ่ายสองโมงได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนี้กับพี่อ้อทัตตาและพี่หนูสมเกียรตินะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลขอครม.ครม.ข16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพครขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมย์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผย อีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่

0: 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะบ่ายของวันอังคารวันนี้19พฤษภาคมค่ะวันนี้ทักทายกันในช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่เช่นเคยนะคะออนไลน์ได้ทางร้อยไม่ใช่ออนไลน์ได้ทาง radio.network.mcot.net ฟังผ่านคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connection เคยค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยเพลงที่แต่งมาตั้งแต่เมื่อ86ปีที่แล้วโดยเด็กสาวคนหนึ่งตอนนั้นอายุ15ปีนะคะเธอเป็นชาวเม็กซิกันก็แต่งเป็นภาษาสเปนนะคะ Spanish เธอคือกองซูเอโลเปลาเกสนั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาถูกถ่ายทอดมาโอ้ผ่านทุกยุคทุกสมัยนะคะหลากหลายเวอร์ชันถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็เก็บลิขสิทธิ์เพลงนี้เรียกได้ว่าไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นเพลงลายเซ็นของเธอก็ว่าได้นะคะเธอแต่งเอาไว้ตอนอายุ24ปีนะคะตอนนั้นก็ถือว่าเธอบอกว่ามีข้อมูลนะคะมีข้อมูลอีกอันนึงบอกว่าตอนนั้นอายุ15ปีก็เลยอยู่ระหว่าง2อายุนี่แหละ15หรือว่า24ปีนะคะเป็นผู้ที่แต่งเพลง Best Memocho นะคะเวอร์ชันที่เลือกมาฝากกันก็เนียนๆกันด้วยเสียงออร์เคสตราเสียงร้องนุ่มๆของ Diana Krall นับนิ้วไม่ถ้วนนะคะเราได้ฟัง Best Memocho กันมาหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะคะเช่นเคยนะคะสำหรับบ่ายร้อนๆวันนี้ยังจ้าไม่รถลาบาศอกเลยแดดนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะช่วงบ่าย

ช้คำพูดว่าเล่นใหญ่ก็ได้นะคะหมายถึงเครื่องคราวดนตรีของวงพิงค์มาร์ตินีนะคะชานาฟอร์บส์ค่ะเสียงร้องของเธอนะคะร้องได้หลายภาษาจริงๆภาษาไทยเธอก็ร้องมาแล้วนะคะนั่นคือ Aspectomy จริงๆมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกทำเอาไว้นานมากแล้วเหมือนกันสัก10กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่ามาครบเครื่องก็คือเวอร์ชันที่จบไปนั่นแหละค่ะล่าสุดเลยเพิ่งจะปล่อยมาเมื่อปีก่อนเองนะตอนไปปลายปี Aspectomy Wait For Me ก็ได้จำศัพท์ภาษาสเปนบ้างอิตาเลียนบ้างคือมันรากศัพท์ลาตินเนี่ยนะคะมาจากชื่อเพลงบ้างจากเนื้อเพลงบ้างนิดหน่อย

ไม่แน่ใจว่าจะคลายร้อนได้บ้างหรือเปล่าสำหรับบ่ายวันนี้กับช่วงเวลาของ MCOT Radio นะคะ Summer Time นะคะผลงานดังของจอร์จและไอระ Gershwin นะคะเราฟังกันหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะคะเพลงดังของทั้งคู่นะคะเป็นมือของคอร์ทนิพายนะคะเมื่อสักครู่นี้

0: สวา
1: จูเป็นเลเจนด์นะคะสำหรับนักร้องชาวคิวบาทั้งคู่เลยนะคะเป็นผู้อาวุโสในวงการเพลงของคิวบานะคะนั่นคืออิบราฮิมเฟอร์เรอร์และโอมาร่าปอจูออนโดเกซัสเกซัสเสียงพิโนเพราะมากนะคะโรเบโตฟอนเซกานะคะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02

0: 0668สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ

0: 990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
7: กับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าเราจะผ่านฤดูร้อนนะคะเดือนเมษายนที่ถือว่าร้อนที่สุดนะคะในรอบปีของบ้านเรามาแล้วแต่ว่านี่เป็นหน้าฝนแล้วก็จริงแดดยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะ UV เข้มข้นแบบนี้นะคะก็แน่นอนส่งผลเสียต่อผิวโดยเฉพาะผิวหน้าของเรามากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือว่าจะเป็นริ้วรอยก่อนวัยก็ตามนะคะนอกจากนี้เหงื่อที่ออกเยอะกว่าปกติก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยเหมือนกันซิสต้ารู้ถึงปัญหานี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนรอดไปด้วยกันในหน้าร้อนและทุกๆหน้านะคะของเมืองไทยที่แดดแรงซิสต้าอีแตงโมค่ะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบานะคะก็เหมาะสำหรับผิวหน้าในทุกฤดูกาลของประเทศไทยจริงๆนะคะอีแตงโมนะคะมีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีซึ่งเติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในตัวเองให้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้พอนำมาทำเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซิสต้าอีแตงโมนะคะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสค่ะใช้แล้วหน้าเนียนทั้งวันเลยนะคะคุมมันได้ด้วยกันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วยค่ะก็แนะนำกันเลยสำหรับทั้งใครก็ตามนะคะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนแต่งหน้าเนี่ยช่วยให้เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วยนะคะซิสต้าอีแตงโมค่ะก็จะมีทั้งแบบซองและหลอดนะคะแวะได้เลยค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven ก็มี CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ยังคงมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่ 7-Eleven โปรอีแตงโมแบบหลอดนะคะยังคงลด 30% นะคะปกติ1หลอด179บาทลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้รีบไปตุนกันด่วนเลยค่ะปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาได้เมื่อปีที่แล้วไม่นานเองค่ะให้ฟังซิงเกิลแผ่นหนึ่งไปเพลงหนึ่งจากอัลบั้มชุดนี้ของ Alan Scafadi ซึ่งเป็นงานเก่าของ Chris Rea ไปแล้วด้วยหลายรอบอีกเพลงก็แล้วกัน

มส์กาฟาดีก็เป็นนักร้องคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในทีมของปาปิกซึ่งเป็นโปรเจกต์ในการทำงานทางด้านดนตรีนะคะเป็นโปรดิวเซอร์อาร์เรนเจอร์ที่ทดลองทำดนตรีหลายๆแบบนะคะส่วนมากก็จะออกแนวโซนะคะในโซนนี้ R&B บ้างหรือว่าจะเป็นแนวลาวช์ก็มีนะคะแจ๊สก็มีเหมือนกันแล้วก็แนวออกไปทางดิสโก้เบาๆก็มีเหมือนกันนะคะปาปิกนะคะเป็นชื่อของโปรเจกต์นั่นเองนะคะอลันสกาปาดี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะได้ยินเสียงเขานะคะในการทำงานร่วมกับปาปิกด้วยเหมือนกันไปเช็คฝนนิดนึงค่ะโหแดดแบบนี้แหมหวังยากเหมือนกันแต่ก็เจอกลุ่มฝนอยู่นะคะตอนนี้อัปเดตจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยเรดาร์ลำพูนยังคงอยู่ที่บ่ายโมงนะคะปกติแล้วต้องอัปเดตทุกชั่วโมงเดี๋ยวดูต่อไปกันแล้วกันค่ะ 13:00 นอัปเดตนะคะเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่แตงพลาวแม่ริมดอยสะเก็ดเสมิงแม่วางจอมทองอมก๋อยแล้วก็แม่แจ่มเป็นฝนกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะตอนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้จะไปตรงไหนนะคะดูบางๆจางๆนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปอยากได้ฝนเยอะๆมาช่วยคลายร้อนนะคะเมื่อวานเปิดเทอมเกือบเต็มรูปแบบทุกๆโรงเรียนแล้วเนี่ยวันแรกเนี่ยนะคะน่าจะ 99% แล้วล่ะนะคะเห็นมีสาธิตมช.ที่น้องๆจะไปเปิดเทอมต้นเดือนหน้าเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนขากลับจากจัดรายการเรียบร้อยบ่าย 4:00 นกว่าๆแวะซื้อของนิดหน่อยก็ออกไปเส้นคู่ขนานเพื่อที่จะไปยูเทิร์นตรงแมคโครนะคะรถติดมากติดยาวมากๆ

เคยก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทราบแล้วว่าอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆก็คือเปิดเทอมด้วยรถก็เยอะนะคะแต่ว่ามันติดผิดปกติเลยนะคะเอาเป็นว่าคู่ขนานออกไปจากเนี่ยเชียงใหม่ Business Park แป๊บเดียวก็เจอหางแถวก็ไปต่อคิวเขานะคะก็สงสัยอยู่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เขยิบไปเรื่อยๆนะคะปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเลนที่อยู่คู่ขนานเหมือนกันซึ่งเขาจะเลี้ยวไปทางเส้นเจริญเมืองนะคะหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายไปนู่นนะคะทางสันกำแพงสายเก่าเนี่ยบางทีเขารถเยอะเขาก็มากินเลนด้านขวาที่จะยูเทิร์นก็ไปไม่ได้อะไรแบบนี้เหมือนกันแต่เห็นว่าจะออกคู่ขนานไปเส้นตรงกลางซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ติดเหมือนกันนะก็เอ๊ะสงสัยอ๋อพอไปอยู่เทิร์นได้แล้วเนี่ยขับมาเรื่อยๆสวนทางเขาเนี่ยนะคะคราวนี้ฉลุยละดิฉันก็เข้าตรงกลางใช่ไหมคะคู่ขนานก็ยังติดอยู่ยาวมากเลยท้ายแถวนะคะมองไปเรื่อยๆปรากฏว่าขาออกเมืองนะคะทางลอดสารเด็กเนี่ยโอ้โหรถแบบเต็มถนนแล้วก็ท้ายแถวยาวเป็นกิโลนะคะนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการดำเนินการซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเห็นไฟแวบๆเกาะกลางถนนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคนบ่นตรึมใครเจอบ้างนะคะโอ้น่าเห็นใจมากๆเลยเมื่อวานนี้นะคะคนขับรถบนเส้น

โอเป้นะคะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องนะคะเล่นดนตรีด้วยค่ะเขาได้รับแนวทางนะคะในการทำงานของศิลปินรุ่นเก่าๆมากมายหลายคนเลยนะคะสตีวีวันเดอร์หนึ่งแหละพิสูจน์ได้จากแต่ละแทร็กนะคะในอัลบั้มของเขาค่ะโอเป้นะคะซึ่งก็ฟังแล้วก็อาจจะนึกถึงคนนั้นคนนี้นะคะดิฉันนึกถึงฟิววิเตอร์นะคะเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยออเดรนะคะจากโอเป้

จังหวัดสนุกดีนะคะเปรเน่บริบูค่ะบริบาวก็ได้กับดนตรีของ Club De Belugas นะคะ I Just Can't Get Enough ค่ะเพลินๆกันในช่วงปลายชั่วโมงกันแล้ว MCOT Radio เชียงใหม่ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการได้ทุกช่องทางผ่านทางคลื่น 100.5 MHz ผ่านออนไลน์ที่ radionetwork.mcot.net นะคะและก็ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะขอบคุณคุณครูนุยเปิดเทอมวันที่2บอกว่าก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางวุ่นๆอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็แจ้งมาบอกว่าโอ้โหวันแรกนี่วุ่นวายมากวันนี้ก็

ไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเพิ่งมานั่งพักเคลียร์ตารางสอนวิชาสอนชนกันโอ้ยก็นะเดี๋ยวก็คงจะเข้าที่เข้าทางไปนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะคุณครูขอบคุณมากนะคะที่ยังแวบมาออนไลน์เป็นเพื่อนกันหวังว่าเพลงคงไม่ทำให้ยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่นี่จังหวะจะได้ไม่ร้อนนะคะไม่ใช่จะได้ไม่ง่วงกระฉับกระเฉงกระดง

0: เวลาได้หลังมาแล้วนะคะทิ้งท้ายด้วย Swing Out Sister SOS Band ซึ่งก็ดังของวงนี้แหละค่ะ Breakout เห็นว่าวันที่19ถึง21พฤษภาคมก็วันนี้สิกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็หนักถึงหนักมากบางพื้นที่ไล่ดูแล้วแหมภาคเหนือตอนบนนี่ไม่เห็นเขาเขียนนะอาจจะไม่อยู่ในข่ายจะมีฝนเล็กน้อยเอาละค่ะไปท้ายเบรกเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย 13.2 ล้านคนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ60-40โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะ

0: ครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ฟังช่วงข่าวไปแล้วนะคะกลับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ในชั่วโมงที่2กันต่อไปบ่ายวันอังคาร19พฤษภาคมเปิดรายการด้วยวงเก่าแก่ทีเดียวนะคะในสไตล์แบบโซนะคะ Rhythm and Blues แล้วก็มีฟังกี้ด้วยนะคะวงนี้เก่าแก่เลยนะคะน่าจะก่อตั้งวงกันมานานมากกว่า50ปีแล้วล่ะถ้านับเลขกลมๆนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันคู่ and the gang นะคะ too hot ที่ไม่ได้หมายถึงอากาศ เธอคนนั้นร้อนเหลือเกินร้อนแรงทำให้อุณหภูมิของฉันมันแหมสูงปรี๊ดอะไรประมาณนั้นนะคะคู่ and the gang นะคะอันนั้นของจริงนะต้นตำรับคู่ and the gang จริงๆแต่อันนี้ดูทรงแล้วลองดูสิว่าฟังแล้วจะให้อรรถรสแบบไหน

ก็เป็นงานของคุณแอนเดอร์แกงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น AI เริ่มจะฟังออกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับผลงานของ AI นะคะที่คนเราก็ใส่โจทย์เข้าไปอาจเทียบเคียงอีกสักนิดนึงกันละกันนะคะจบไปนะคะภายใต้ชื่อ Soul Cover Coffee

พลงนี้โด่งดังในประมาณยุค80นะคะคืออันเดอร์แก๊งได้เอามาเทียบไปฟังกับ Fresh เวอร์ชันจาก AI ทำดูเราฟังเพลงที่เกิดจากการพร้อมของคนโดยที่จะให้ AI จันออกมาเป็นเพลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันขัดหูมากๆคือไม่ชอบนะคะติดคือจังหวะไม่ค่อยติดซาวของเพลงก็อาจจะไม่ค่อยติดแต่ไปติดตรงเสียงร้องดูมันจะฟังจ้าเกินไปน้ำเสียงคือแน่นอนนะคะมันก็ยังขาดมีติความนุ่มนวลหรือว่าอรรถรสนะคะในความรู้สึกที่เป็นมนุษย์จริงๆเดี๋ยวต้องรอให้ AI เขาพัฒนาตัวเองไปหรือก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้น Sometimes alone ดังๆของ The Bash ยุค80ค่ะ

อัลเดอบาชนะคะเสียงร้องนำวงดนตรีพี่น้องค่ะนามสกุลเดอะบาชนั่นแหละรับความนิยมมาตั้งแต่ยุคอดีตนะคะมากันทั้งป้าเลยพี่ๆน้องๆมาช่วยกันร้องเพลงเป็นวงแล้วก็ใช้ชื่อนามสกุลนั่นแหละเป็นชื่อวงนะคะ Jackson 5นะคะ The OsmondsAsley, Jasper Asley, Label นึกไม่ออกแล้วมีเยอะค่ะองค์นี้ก็ด้วยนะคะ The Barge นั่นคือเพลงดังในยุค80นะคะสังเกตเสียงกรองมันก็จะออกมาประมาณแบบกรองซินเทไซเซอร์ยุคนั้นเลยนะคะก็เพลินแปลกๆแล้วก็อาจทำให้เรียกบรรยากาศเก่าๆในวันเก่าๆกลับคืนมาด้วยเหมือนกันนะคะว่ากันว่าคนยุคเอาเป็นบูมเมอร์นะคะหรือว่าคนเจนซียุคใหม่ๆมิลเลนเนียมนี่เขาบอกว่าเท่าที่เขาไปสำรวจตัวเลขนะคะบอกว่าไม่ชอบเพลงที่มาจาก AI เลยอายุกลางๆก็อาจจะเฉลี่ยกันไป

ภาพยนตร์ Street of Fire นะคะก็ถูกเรียกว่าเป็นหนังแนวไซเบอร์พังเนี่ยดานเลนค่ะวัยรุ่นแหมกำลังน่ารักนะคะเป็นสาวน้อยพระเอกไมเคิลพาเร่นะคะนั่นคือภาพยนตร์ยุค80นะคะที่เราอาจจะเคยดูกันมาจากม้วนวิดีโอเทปนะคะคงจำกันได้และก็ตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวิดีโอเทปอาจจะไม่ได้กลับมาฮิตเหมือนกับเทปคาสเซ็ตที่ใช้ฟังเพลงในยุคปัจจุบันก็ยังมีคนผลิตออกมานะคะก็เนื่องจากว่าในยุคที่เราแตะต้องอะไรไม่ได้นะคะทุกอย่างอยู่ในไฟล์อยู่ในสตรีมมิ่งหมดแล้วเนี่ยคนยุคใหม่ๆเขาก็อยากจะลองเล่นอะไรที่มันจับต้องได้นะคะอย่างเทปแคสเซ็ตนะคะลองใช้ปากกาหรือว่าดินสอลองม้วนเวลาที่มันยืดอะไรแบบนี้นะคะบางทีก็เสียชีวิตไปเลยเนื่องจากว่ามันไปติดบนในหัวเทปเอาออกไม่ได้ก็ต้องมีการดึงพอดึงมันก็เนื้อเทปก็เสียไปเรียบร้อยต้องไปซื้อม้วนใหม่หลายคนบอกว่าเป็นแบบนี้บ่อยนะคะเวลาที่เขาเรียกว่าหัวเทปมันกินเทปเนี่ยนะคะบูบี้ไปแล้วขาดเลยบางคนบอกว่าต้องไปซื้อม้วนใหม่นะคะก็คือชุดเดิมของศิลปินคนเดิมแต่ว่าต้องไปซื้อม้วนเทปใหม่แต่ก่อนประมาณเท่าไหร่30กว่าบาทใช่ไหมคะในยุคที่เป็นเทปยังไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเหมือนกับยุคปัจจุบันก็จะมี2ค่าย 4Trackนะคะจำได้เลยสีมันเป็นม้วนเทปใสๆแล้วก็ไอตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ทั้งหน้า A หน้า B เนี่ยมันจะเป็นสีประมาณออกสีเงินถ้าจำไม่ผิด 4Track นะคะแล้วก็ต่อมาก็มีอะไรนะพีคอกอันนี้คุณภาพดีหน่อยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะพูดได้พูดชื่อได้นะคะพีคอกนี่ก็ถือว่าทนทานหน่อยซุ้มเสียงดีแล้วก็ไม่ค่อยถูกกินเทปเท่าไหร่นะคะค่อนข้างเป็นมิตรกับหัวเทปค่ะก็สนุกดีสมัยก่อนนี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ที่ผู้คนอยากจะมาจับต้องทั้งแผ่นไวนิลแผ่นเสียงจะได้ยกตัวหัวเข็มลงไปวางในร่องนะคะมีเทคนิคเหมือนกันนะคะเวลาที่จะเปิดออกอากาศเนี่ยก็เพลงหนึ่งกำลังเล่นไปนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะต้องตั้งหัวไว้รอแล้วเพราะว่าจะต้องต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการตั้งนะคะซึ่งพี่ๆเขาก็จะสอนเทคนิคว่าต้องตั้งแบบนี้นะประมาณ1ใน4เนี่ยต้องคิวให้หัวมันมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ก็สนุกสนานดีเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเอาดูอัปเดตเรื่องของฝนนิดนึงค่ะเรดาร์ลำพูนอัปเดตตอนบ่าย3โมงเชียงใหม่พบกลุ่มฝนมากขึ้นหลายอำเภอเลยก็แม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดสมิงนะคะแม่วางจอมทองอมก๋อยแม่แจ่มนะครับประมาณนี้ซึ่งกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 7-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้สงสัยว่าจะผ่านไปละดูทิศทางแล้วไม่น่าจะมาแถวๆอำเภอเมืองแล้วนะคะรอดูต่อไปสำหรับชั่วโมงหน้ายังไงก็ตาม Let's Stay Together อยู่เป็นเพื่อนกัน M-Cod Radio นะคะฟังเพลงไปด้วยไม่ว่าคุณผู้ฟังทำอะไรอยู่ก็ตาม

อนนี้ก็ทำงานตั้งแต่เป็นเด็กชายเสียงใสๆนะคะร่วมกับพี่น้องตระกูลออสมอนค่ะนี่คือดอนนี่ออสมอนนะคะโด่งดังมาร่วมกับพี่ๆน้องๆนะคะทำวงด้วยกันภายใต้ชื่อ The Osmonds นั่นเองมีเพลงดังเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองตอนหลังก็แยกมาทำงานเดี่ยวส่วนตัวใช้ชื่อ Donny Osmond แล้วก็ยังมีรายการทีวีร่วมกับน้องสาวนะคะ Mary Osmond อีกด้วยนะคะออกอากาศในช่วงยุค 70s นะคะโด่งดังมากทีเดียวค่ะก็ยังร้องเพลงได้เพราะเหมือนเดิมนะคะ Donny Osmond ในยุคปัจจุบันก็น่าจะอายุ70ไปยังเนี่ยนะคะก็ประมาณนั้นคนยุคเก่าๆที่ยังคงอยู่นะคะ Let's stay together ค่ะที่รู้จักกันดีนะคะก่อนที่เราจะเบรกก็แนะนำของอร่อยจากบางแคสู่เชียงใหม่เรียบร้อยและทั่วประเทศวางจำหน่ายที่ Go Wholesale นะคะก็มีบริการส่งถึงมือลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางผู้ดูแลในโซนภาคเหนือคือคุณเต้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวบอกเบอร์ให้ไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคค่ะซึ่งก็แน่นอนสำหรับรสชาตินะคะคุณภาพความสะอาดมาตรฐานในการผลิตระดับอุตสาหกรรมเลยทีเดียวการันตีความอร่อยจากหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น

0: ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเลยนะคะเลือกหมูส่วนสะโพกกับหัวไหล่นะคะที่สดสะอาดปลอดภัยแล้วก็เครื่องปรุงข้าวกระเทียมตะไคร้สดใหม่สมุนไพรต่างๆต้องสดใหม่จริงๆนะคะจะได้ความหอมความกลมกล่อมแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยนะคะเขาผ่านมาตรฐานการผลิตระดับอุตสาหกรรมนะคะไม่ใส่สารกันบูดค่ะที่เชียงใหม่นี้คุณผู้ฟังไปเลือกได้เลยหลากรสชาตินะคะมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวนะคะไส้กรอกวุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นหมูล้วนไส้อั่วก็มีนะคะไส้อั่วเป็นแท่งก็มีหรือจะเป็นแบบลูกก็แล้วแต่เอาไปเรียกว่าใส่ไม้ปิ้งขายก็เพิ่มเติมรายได้ได้ปังๆเลยทีเดียวนะคะมีขายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมไปเลือกได้ที่ GoHo Sale หรือว่าติดต่อที่คุณเต้ยก็ได้นะคะคุณเต้ยเบอร์062-254-5587นะคะก็ดูแลในโซนภาคเหนือแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แวะไปชิมกันจริงๆด้วยนะคะหลังจากที่ทางอสมทแนะนำไปค่ะมีทุกรสเลยนะคะไปชิมกันได้ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรแม่แต่งเดี๋ยวค่ะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์คุณเต้ยก็จะไปประจำที่บูธที่ตลาดหน้าค่ายนะคะหรือว่าถ้าในตัวเมืองก็แวะที่ GoHo Sale นะคะสะดวกสบายสดสะอาดใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจะเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนหนังกรอบๆข้างในกลมกล่อมเนื้อเนียนๆนะคะเต็มรสหรือว่าเพิ่มเติมรายได้ของคุณก็คุ้มๆปังๆเลยทีเดียวค่ะบอกเบอร์คุณเต้ยอีกทีก็แล้วกัน062-254-5587นะคะไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียง

0: ใหม่โทร053-357-061
1: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนของยุค 70s นะคะเริ่มต้นจากตรงนั้นสำหรับเจฟฟ์ลินกับ ELO นะคะ Electric Light Orchestra แล้วก็ไปสนิทสนมกับรุ่นพี่นะคะอย่างจอร์จฮาริสันในยุคหลังๆด้วยนะคะทั้งอย่างรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับจอร์จฮาริสันรอยโอไบสันแถมทำวงด้วยกันกับเพื่อนอีก 2-3 คนนะคะ Traveling Wilburys จบไปนะคะ ELO ค่ะนิทาลา

Across the Universe นะคะผลงานการเขียนเพลงของสมาชิกของวง Beatles John Lennon นะคะเพลงนี้เวอร์ชันนี้จากภาพยนตร์ค่ะ Across the Universe นะคะชื่อเพลงด้วย Jim Sturgess นะคะร้องเพลงนี้หนังไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่นะคะคือตัวเลขแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงนี่แหละนะคะเพลงของ Beatles ทั้งหมดประมาณ30กว่าเพลงเห็นจะได้นะคะรวมอยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็เอามาทำใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะได้อีกรสชาตินึงค่ะ Across the Universe นะคะก็คุยกันถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดกันนิดนึงนะคะซึ่งจะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีไฮบริด Plus ใน MG3 ที่ผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันนะคะพละกำลังสูงสุด194แรงม้าทั้งขับสนุกนิ่งเงียบได้ฟีลเหมือนขับรถ EV เลยนะคะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการหาที่ชาร์จไฟและก็ยังประหยัดน้ำมันเนื้อชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรอีกด้วยนะคะสบายใจหายห่วงกับการรับประกันแบตเตอรี่จาก MG นะคะแบตเตอรี่ไฮบริดก็รับประกันไปเลย10ปีเต็มๆโดยไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยทีเดียวอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ต้องไปที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านไปพิสูจน์ความเนื้อระดับกันได้เลยนะคะฟังสติงกับอัลบั้ม Symphony City นะคะชื่อล้อกับอัลบั้มสุดท้ายของ The Police ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่และก็แยกย้ายกันไปตอนต้นยุค 80s งานชุดนี้ก็ทำร่วมกับวง Symphony Orchestra นะคะ

สติงนะคะกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะออกทัวร์ร่วมกันในตอนที่เขาฉลองครบรอบ25ปีในการทำงานเดี่ยวนะคะ Every little thing she does is magic ยังจำคอนเสิร์ตครั้งที่สติงมาเปิดคอนเสิร์ตประมาณสักยุค90ได้เลยนะคะไม่ได้มากับวงออร์เคสตรานะคะตอนนั้นก็มากับวงเป็นแบนด์นี่แหละแต่ว่าหลังสุดนี่ที่เข้ามาเนี่ยเครื่องดนตรีน้อยชิ้นจริงๆเห็นว่าควงมือกีตาร์ที่คู่ใจของเขามาด้วยนะคะที่มักจะใช้ซุ้มเสียงกีตาร์ของใครนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้ละนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันที่กรุงเทพเมื่อสักหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าน้อยชิ้นตัวมากไปด้วยอารมณ์แล้วก็เรียกว่าพลังข้างในจิตวิญญาณในการที่จะนำเสนอเรื่องของบทเพลงของเขาสติงนะคะมาประมาณสัก 2-3 ครั้งจะได้นะแต่ว่าตอนที่ดิฉันไปดูนั้นยุค90จำได้เลยว่าเขาเพิ่งจะออกอัลบั้ม Mercury Falling นะคะที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะจำได้ที่กรุงเทพสนุกดีท้ายเย็นๆกับซาร่าแมคลาฟเลน

0: มันจะไม่จบแล้วล่ะค่ะส่งท้ายกันนะคะซาร่าแม็กลาแวน Good enough ค่ะสักครู่หนึ่งอยู่กับพี่หนูสมเกียรตินะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเพลิดเพลินมีความสุขขอบคุณมากๆค่ะทุกช่องทางที่ติดตาม MCOT Radio เชียงใหม่เขาได้รับความขอบคุณจากดิฉันทัดดาวประทังบูรนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลดบทบาทการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากศิริศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอปตว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมาย UNCLOS หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยเห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมง ล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงดูหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.75 นะครับอยู่เป็นคุณผู้ฟังวันนี้วัน19พฤษภาคมนะฮะอังคารแล้วล่ะแล้วก็การจราจรวันนี้เหมือนเดิมเริ่มเปิดเทอมก็คึกคักพอสมควรทีเดียวตอนนี้แสงแดดดูจะบังไปแล้วทีเดียวอุณหภูมิตอนนี้เชียงใหม่ของเราอยู่ที่33องศาถือว่าร้อนนะครับแล้วก็ต่ำสุด25ครับปริมาณฝนวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับติดตามกันว่าตกตรงไหนมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะประทับตารับรองแล้ว ก็เหมือนเดิมฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถในช่วงของ4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราขึ้นต้นกับงานของ Lady Gaga กับเพลง Cross to You

0: never known
1: There's something I never know นะฮะนักร้องหนุ่มหุ่นยังโหดเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าร้องมาหวานหวานนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเสน่ห์คือปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยผมได้ฟังเพลงของเขาเยอะทีเดียวสำหรับ Teddy Swims นะฮะบอกว่าฝีมือกับหน้าตาบางทีมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะไม่หวานเลยโหดสุดๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเพลงของ Teddy Swim ในบ่ายวันนี้ของเรานะครับตอนนี้ดูฟ้าจะดูจะนิ่งๆทีเดียวการจราจรเป็นยังไงบ้างคุณฟังมาได้ที่หน้าไลน์ mcotcm10075 ครับ

one more chance ขออภัยครับ one more shot พูดผิดเหมือนเขาเปิดวิทยุฟังในรถยนต์นะฮะคุณผู้ฟังของซิลก็เป็นบรรยากาศบ่ายวันอังคารครับวันนี้

นี่คือ Dive นะฮะของโอลิเวียดีนนะฮะพูดถึงคำว่า Dive คำนี้นึกถึงข่าวที่เราได้ติดตามรับฟังกันมา2วันแล้วนะฮะ 2-3 วันทีเดียวละครับแล้วก็ข่าวล่าสุดนี่ก็คือนักดำน้ำที่เสียชีวิตในถ้ำใต้น้ำที่มาลดีฟ5คนนะฮะตอนนี้เหลืออีก4นะฮะทีมงานระดับเซียนเลยนะฮะจากสวีเดนเดินทางมาช่วยเหลือโดยการกู้ศพกู้ร่างของผู้เสียชีวิตในถ้ำเท่าที่ทราบก็คือพบแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าวิธีการจะลำเลียงออกมาอย่างไรนั้นก็เป็นการแพลนนิ่งผมติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเลยนึกถึงยุคก่อนเมื่อสัก 3-4 ปีบ้านเราเรื่องของขุนน้ำนางนอนถ้ำที่จังหวัดเชียงรายนะฮะอันนั้นมันก็ยากไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ยากไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกู้ร่างกันก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะฮะก็เป็นอะไรที่ระดับผู้เชี่ยวชาญนะฮะคุณผู้ฟังเมื่ออยู่ใต้น้ำแล้วมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะง่ายหรือยากนะฮะประสบการณ์และความพร้อมท่านเองที่จะทำให้โอกาสรอดมีสูงนะฮะได้เจอปัญหาอย่างถ้ำใต้น้ำซึ่งลึกแค่60เมตรเองแต่ปัญหาเท่าที่ดูรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะกระแสน้ำมุมการเดินทางเข้าไปฝุ่นตะกอนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเรียกว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้และไม่มีแสงด้วยอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าขอฟังเพลงอย่างเดียวนะครับไดฟ์แต่ขอไม่ไดวิ่งกันแล้วกัน

ได้เวสมายเลดี้กาก้าและบูโนมาสนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยผมว่าเพราะดีนะฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อยิ่งดูมิวสิกวิดีโอเก๋ไก๋มาก

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

นักร้องฝีมือดีคนนี้โจเบิร์กเล่นะฮะคุณผู้ฟังศิลปินคนนี้นะฮะลูกครึ่งจีนไอซ์แลนด์นะฮะสำหรับเลเฟ่เลเฟ่นี่จะมาคอนเสิร์ตสิ้นเดือนนี้มั้งที่กรุงเทพนะฮะก็เก่งมากเขาทำเพลงแจ๊สแนว50นะฮะได้เก่งมากเลยทีเดียวร้องเพลงกันเล่นเครื่องดนตรีได้แทบจะทุกชนิดเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าพรสวรรค์เธอสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเลเฟ่ก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนาของเธอนะ From the Start ที่จบไปนั่นแหละครับคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้ออกแนวอินดี้แบบออกยุคโบราณหน่อยๆซาวด์เซลออกมาเหมือนกับ70เลยห้าศูนย์หกศูนย์ครับไม่ใช่70

Until I Found You ของ Stephen Sanchez นะฮะเพลงนี้ก็เพราะในแบบ60เลยนะฮะสาวแบบนั้นคุณผู้ฟังทีนี้เรื่องราวของรถ EV นะฮะหลายคนก็มองหาในยุคของน้ำมันแพงแบบนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าแหมมันยังไม่โดนใจ MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะฮะมาดูรุ่นใหม่ของ MGรุ่นปี2026เนี่ยนะฮะอัปเกรดใหม่เลยทีเดียวนะครับความแรงด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าซึ่งแถมมาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเรื่องความเท่ดีไซน์รอบคันก็ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับอันนี้สบายสุดๆเลยนะฮะ The MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,000

1,900 บาทนะครับและยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานซึ่งโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังหนุ่มไปแล้วนี่มาเพลงนี้ผมสะดุดตอนที่ไปดูใน YouTube นะฮะเธอนั่งเป็นผู้หญิงคนนึงนั่งเล่นเปียโนไฟฟ้าอยู่ทางรถไฟใต้ดินแต่มันบอกไม่ถูกมันดูเงาๆแล้วก็มันดูแบบเสียงร้องของเธอมันทำให้ผมรู้สึกชอบอะฮะประทับใจว่ามันดูบอกไม่ถูกทีเดียวแล้วยิ่งเพลงเนี้ยมันพูดถึงเรื่องราวของคนเราที่เปลี่ยนไปได้ทั้งที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแค่ความรักอย่างเดียว

นี่เป็นเสียงของอาริเซียคริตินะฮะชื่อเพลงคือ Change ก็อย่างที่บอกนะฮะฟังเรื่อยๆนิ่งๆแล้วก็แบบแหมนิ่งเลยนะฮะเพลินฟังแล้วยิ่งไปเห็นเขาเล่นอิเล็กทริกเปียโนในรถไฟใต้ดินซึ่งคนก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่ต้องหยุดฟังเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ฟัง

มาซาโน่เปลี่ยนภาษานิดหนึ่งนะฮะมาฟังภาษาแบบเม็กซิกันละตินคอเรียเอสเตฟาน

ก็เอสเตฟานนะครับเพลงนี้นอกเหนือจากเพลงมัสยาที่เราคุ้นเคยเพลงนี้ก็ฟังเพลินๆเก๋ๆไปอีกแบบเลยทีเดียวสำหรับเย็นวันนี้เอ็มคอร์ดวิดีโอ FM 100.75 ผมสมเกียรติช่วงนี้ใส่ครับอีกสักครู่นี้น่าจะใกล้จะ5โมงแล้วคุณผู้ฟังเขาหลอกถามผู้ชายจริงๆไม่ได้ถามที่ไปหรอกแค่อยากคุยด้วย

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลไปยังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F16 หมู่บิน T50TS หน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000% ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือ

0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวรัชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
10: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน
13: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
15: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio FM 100.75 นะครับมากกว่าเพลงคือไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่19แล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้5โมงกับอีก13นาทีบรรยากาศเมื่อตอนบ่ายนี่ร้อนทีเดียวเข้ามาตอนนั้น32นะฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ยังเท่าเดิมอีกเหรอไม่น่าใช่นะฮะผมว่าตอนนี้ไม่มีแดดมาเป็นชั่วโมงแล้วตั้งแต่เข้ารายการมานะครับซึ่งก็ยังคงเดิมอยู่แต่ทำไมมีลมแล้วฮะไม่มีแดดแล้วด้วยตอนนี้5โมงกว่าๆแล้วคุณฟังขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเย็นวันนี้ของเรานะครับงานจากพอคาร์แรกนะฮะชื่อเพลงก็คือ How Long แต่ว่าเขาร้องในเวอร์ชันของเขาเป็นนักแต่งเพลงนักร้องที่มีความสามารถเพื่อนเยอะคนนี้พอคาร์แรกไปช่วยใครหลายคนทีเดียวนะฮะกับเพลง How Long

No, no, no, no, cold, cold heart, ครับ ตอนที่เพลงนี้ออกใหม่ๆนะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะตอนหลังรู้สึกเคมีจะไปตรงกับลิซ่าด้วยเห็นว่ามีคอลแลบกันอยู่แต่ผมไม่แน่ใจสไตล่าครับ

นี่คือเพลง Water ของไทล่านะครับคุณผู้ฟังมีเสียงในมิวสิกวิดีโอนี้มีไฟลุกแล้วก็มีน้ำด้วยนะฮะหวือหวามาก

Blowing Smoke นะครับงานจาก Teddy Swim นะครับก็วันนี้จะเลือกเพลงที่ค่อนข้างจะแบบเป็นป๊อปสแตนดาร์ดหน่อยนะฮะอาจจะอยู่ในยุคสมัยของปี2ปีนี้เป็นหลักเลยที่คุณฟังเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นเพลงดังในอังกฤษเลยทีเดียวนะครับสไตล์จะเรียกว่า

เลอมาวาจิตินะฮะออกเสียงยากหน่อยนะครับเป็นงานที่ขึ้นอันดับที่1ในอังกฤษมาแล้วของ CK นะฮะเพลงนี้อย่างที่บอกนะครับออกสไตล์แอฟโรแอฟริกันก็เป็นเขาเรียกกระแสฮิตช่วงหนึ่งทีเดียวของฝั่งอังกฤษเขาทีเดียวนะครับคุณฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
8: Let me tell you.

วันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับสังเกตไหมครับสัญญาณมันดอกหายไปเฉยๆนะฮะผมเองก็พยายามจะร้องแทนละขออภัยด้วยนะครับวันนี้สัญญาณแปลกๆไม่ใช่ UFO แล้วครับ

มาเรียมอนเทลนี่มาเชียงใหม่2รอบนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรอบแรกนี่มากูดวิลรอบที่2นี่มาจีจีสนะฮะก็เรียกว่าเป็นดนตรีจากยุโรปในยุคนั้นที่ฮิตกันเหลือเกินมาตั้งแต่อาควาแล้วก็มาจนถึงมาเรียมอนเทลนี่แหละ

The Overtone กลุ่มนักร้องประสานเสียงฝีมือเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ Can't Take My Eyes ที่คุณรู้จักดีนั่นเองครับ

แป๊บเดียวคุณฟังจะ18นาฬิกาได้เวลาละผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ขอรบธงชาตินะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิด

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000กว่าล้านนะ 1.75 แสนล้าน
5: นะไม่ถึง 200,000
4: ไม่ถึง 200,000 เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
5: คือปุ๋ย
4: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึงหมื่นล้านนะครับเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล้าน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้เนี่ย2แสนล้าน
5: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
4: ถูกไหมคะก็เดินหน้าไปโดย ที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับรัฐบาลก็
5: ใช่มั้ยคะ
4: ก็เห็นคุณปกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
5: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
4: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
5: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
4: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
5: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้ว
4: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี่ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
5: คำพูดสำคัญ
4: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
5: ไปต่
4: ท่านคงได้ไปต่อครับ
5: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ60-40เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ60-40เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือพอมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเอกนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
4: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือ ก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนแสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.11 อะไรนะ18ใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
4: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน25ถึง31กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200บาทเดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
5: 200บาทเป็น 60%
4: 6เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
5: ค่ะ
4: นะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปเนี่ยสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับ
5: ค่ะ
4: ก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับนะก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
5: น่าจะได้ทุกคนมาฮะ
4: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าๆอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
5: ค่ะ
4: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าๆไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
5: ค่ะ
4: ครับ
5: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
6: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศใดไทยได้ถึง90 วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20 วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30 วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90 วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60 วันนะคะฟรีวีซ่า60 วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60 วันสำหรับ90 ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90 ประเทศเลยรวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1 วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเสกขาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่งประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้ใจแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพะงันเกาะพะงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
4: จีน
5: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยดาดเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือแล้วจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
4: เป็นไงนี่เขาบอกว่าอะไรรวม
5: จริงจังหรือเปล่าย
4: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1 วีซ่าด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็นนักเรียน
5: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
4: กลับมาแบบ
5: กลับมา
4: เ
5: ข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดปายเข้ามายึดพังงานยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันค่ะ
4: มันจะเป็นเรื่องของการ
5: แต่ละประเทศ
4: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยนะ
5: ถูกต้อง
4: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
5: นักท่องเที่ยวจีน
4: โดยปกติ
5: แล้ว
4: มันจะเท่าเทียมกัน
5: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากๆๆทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคาถูก
4: เขาเปิดฟรีวีซ่าเลยใช่ไหม
5: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมฮะโดยเฉพาะการจราจรฮะคนก็พันล้านจริงแต่เราไป10วันเราไม่เจออุบัติเหตุ
4: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ดึกครอบคลุมมากนะ
5: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่ท่านไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
4: ับ
5: จริงทุกอย่าง5ตัว
4: เขาสุ่มดูได
5: ้รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่ถ้าขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะที่เป็นสารไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
4: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานใช่ที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
5: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะดิฉันจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆดิฉันสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปปลายเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
4: ครับ
5: ไม่รู้คิดอะไรอยู
4: ่ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็ก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะฮะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมากันคึกคักกันครับ
5: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
4: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์ประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
5: แต่ว่า
4: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มากันแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
5: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
4: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้มาพวกหัวหมอก็มาคนอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่นะกลับมาค้าขายเก่ง
5: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
4: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
5: เอาเปรียบมากกว่า
4: เขาจะทำอะไรเขาไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณา
5: ต้องฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพังงานเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้โหไอที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
4: ครับ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่อยนิดนึงก็แล้วกันนะ
5: ฮะ
4: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหาลือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่า ก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างๆเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
5: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
4: มันก็คุณนั้นตั้งคำถาม
5: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
4: ช่วยชี้แจงด้วย
5: โถ
4: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสือไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
5: ็
4: ด
5: ู
4: แล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผลอๆถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเนี่ยนะถ้าทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
5: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
4: เป็นร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีลูกน้อง
5: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใจปั้มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนเดเอพี่ไพศาลบอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
4: ปตท.ก็สามสี่บริษัทในเครือเขาต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตา
5: ค่ะ
4: ตัวปตท.101แล้ว OR 50 CG 50อะไรเงี้ย
5: ประมาณ200โดนไป
4: 200 200 200 250
5: เดี๋ยวดูบท

0: จะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์บ้างที่อ่านน่ะ250,000 ล้าน
1: คุณภูเบศ
0: คุณภูเบศอ่าน
1: คุณภูเบศ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ช่วงที่น้ำมันราคาสูงมากเนี่ยลงกันญี่ปุ่นลงกันของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากันเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ทำให้เขาเสียเงินในการซื้อน้ำมันแพงมาเยอะมากแล้วเขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกลั่นด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป250,000 ล้านเอางี้ดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหรอพูดกันตรง
1: ๆ
0: ก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมฮะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า1,700 ล้านนะ1,700นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์มันจะต้องมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องตามมานะค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166 ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: อีกโรงกลั่นเลยมั้ย
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี้ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่นนะ
0: โถใ
1: ช่มั้ยครบหมดเลยใช่มั้ย
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
1: อันพลางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่ไพศาลคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะ

0: กรรมการตรวจสอบตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานค่ะ
1: ผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือว่ายังไง
0: มีเกิดขึ้นเมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอ๋ถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุขซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
0: ก็คือทีมสุขซอยที่เคยไปจับเหล็กอะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิอะคุณโหนี่แหละฮะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณถิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอ๋ถิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะพี่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงงาน6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงกลั่นเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงกลั่นยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรม หมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็200,000งั้นมั้ยคะพี่ไพศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ DSI

0: อันใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
1: เหนื่อยแทนเลย
0: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลย
1: เ
0: ป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
1: ความผิดพลาดในเชิงธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็เป็นนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
0: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุธแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์DDT Global Chemical IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนโมโดนหมด
1: ทั้งประเทศเลย
0: โดนทั้ง6โรงเลย
1: ตกลงว่า
0: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบู
1: น
0: เพชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
1: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะคะ
0: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
1: เสียตือเหรอฮะ
0: เสียตือคอสโมก็เป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
1: โรงกลั่นเนี่ยเหรอฮะ
0: กลุ่มพีอะไรพีจีเนี่ย
1: อ๋อเสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอฮะ
0: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปขุดคุ้ย
1: แล้วกลั่นแล้วหรือยังอ่ะ
0: กำลังเริ่มดำเนินการทำโรงกลั่นตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
1: บ้านแหลมค่ะ
0: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
1: ๆอ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
0: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำเขาได้โครงการนี้มา
1: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันมีการขายมา
1: และเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
0: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์ก็น้องชายก็ ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
1: ่เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเองละ
0: ต่อไปเขาจะมีโรงกลั่น

0: เองจะมีถังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับ
1: ปตท.อยู
0: ่เขามีโรงกลั่นเขามีของครูเนี่ยเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ได้ซ้ำไปแบบเขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
0: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงการกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็
0: คือ
1: สักเซตนะคะ
0: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
1: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
0: แล้วสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
1: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
0: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
1: อ๋อ
0: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที
1: ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
0: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้ต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะแล้วครับมาคุยกันต่อครับ
2: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
1: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไทยนะ
2: เวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์มันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะอ๋อแต่โรงการเดิมนี้แต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
1: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดินโป้เต็มไปหมด
2: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือนำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
2: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
1: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
2: ยี่สาน
1: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู่
2: มีร้านอาหารดัง
1: นั่นแหละ
2: ครัวยี่สานอะไรพวกนี
1: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เคาะเท่าของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะ
2: อ๋อ
1: แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
2: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
1: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่
2: TPI
1: ที่ระยองใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่จะเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได
2: ้
1: ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
2: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
1: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั้นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมา
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
1: ก็โครงการก็คงจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
2: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อ ถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด47เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมฮะดังมากและค่าตัวสูงที่น่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
1: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลกีฬาที่กัน
2: แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือวางไว้ไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ครับ
2: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
1: ครับครับ
2: ป้าแกขายของรายได้วันนึงไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนนึงแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลก็ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาอะ
2: ก็แฟร์ค
1: ่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะไปจับมือกับค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
2: ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่ก็อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยคร
2: ับเดี๋ยวเพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
1: คืนรถไฟใช่ไหม
2: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทมในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทมยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟท.รวมต้นรวมดอกอยู่ที่1,338ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟท.ส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพฤติใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่า กทมเข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะ มันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ทำแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นน่ะสินะ
2: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
2: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าชงนอยู่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่
2: นะที่มันอยู่ในรอฟอทอนี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบ9นาฬิกา1นาทีนะครับนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เ
2: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะฮะพี่เพศัน
1: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
2: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ที่ฉันอีก
1: เขาเรียกกันพี่นอบใช่ไหม
2: ทุกคนเรียกพี่นอบคือดิฉันเนี่ยอยู่
1: เนี่ยเขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
2: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอายุ24ดิฉันไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
1: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวหูโสของทำเนียบ
2: ค่ะตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธ์เนี่ยที่คนดังนะฮะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะนี่ก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุอะไร
1: คุณยุบังกับโพสนะ
2: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
2: กรมควบคุมมลพิษ
1: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ย คุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี้ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขาไม
2: ่เอาหลักฐานให้ดูก่อน
1: เอ
2: าหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครประกาศหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
1: ก็เนี่ยแล้วสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรสมองเนี่ย
2: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะฮะวนไปวนมาฉันยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลย คือเขาก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะเรื่องจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะคะพี่เวชานและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
1: ดุดันอะไร
2: เขาไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดกับผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะ
1: รู้จักกูน้อยไปอันเนี้ยสื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดไว้อย่างนี
2: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ในสาร
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
2: ไม่ชัดเจนมากเรียนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเรียนก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ในสารทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
2: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรของแกนั่นแหละแล้วก็ปัดยาวมาจะถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมมันไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดีคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีจะแก่กว่าเยอะ
1: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเลยนะเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอากว่ามันอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแต่นึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์นี่ยังไงก็ไม่ทราบได้
2: พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบไม่ต่ำกว่า60
1: เ
2: รียนว่าเขาแก่กันหรือยัง ดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้อะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วอะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่านักข่าวเนี่ยพอก็ทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องมีการเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู่
2: แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะว่าน
1: ักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเฉพาะไอ้คำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปครับโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมด
2: พี่เดชานคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมฮะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
1: มันก็จบกับ
2: ไปเอาเรื่องเอาราวอะไร
1: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพจน์เชิญอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
2: ้ค่ะ
1: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์อะไรอ่ะธนวัฒน์ชมวิชัยนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เสาวนีอะไรต่างๆมาหมด
2: ค่ะ
1: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดไม่เหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยให้พูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยแกไปตกสำรวจได้ยังไง
2: ก็ผมสั่งให
1: ้เขาผมสั่งหมดแล้ว
2: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
1: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
2: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพลมันเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
1: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
2: พี่ดิสารคะเวลาที่กรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มี
2: มันดีกับองค์กรตรงไหนคะ
1: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายกระทรวงตำรวจอะไรต่างๆ
2: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั
1: ้
2: น
1: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ประหลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดูข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นในจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยกูก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบโดยปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
2: คลิกคลิกเฉยกดเฉยอะฮะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
1: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
2: แล้วเขามีเกียรตินะ
1: เขาไม่ใช่
2: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
1: เลือกตั้งนะกลุ่มอะไรดร.มานะอะไรก็ตั้งมาแล้วก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวแล้วก็เขาอยู่
2: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู่
1: เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
2: ผมโทรไปหาพี่พจน์แล้วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคงจะมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
2: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็ม100ได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งไงก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอ้ตอนที่เขาบอกโดยภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูกันไปไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะฮะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
1: การตื่นตัว
2: อะไรต่างๆใช่ไหมพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมามากมายไม่เคยได้รับเชิญไม่เคยได้รับการพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการนี่ก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
2: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่อ อายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะฮะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่าแต่ว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
1: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
2: อย่างถ้าขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
2: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวรแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นมีไอ้พิสารดังอยู่คนเนี้ยก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วแล้วเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วนะคะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
1: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
2: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายวิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่รับเงิน
1: ครับค่ะ เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
1: ก็เดี๋ยวคงจะมีใครการขยายอะไรต่างๆไม่พอสมควร
2: คือวันหนึ่งเรามากันถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยและโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายทรายสกอตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิทเนี่ยค่ะ
1: พี่ชาย
2: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่ก็ตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
1: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
2: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็ขุ่นสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันทั้งนั้นค่ะค่ะ
1: วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไทยที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแล ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา 19:30 นที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปชปช3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจบุติกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยะพักซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอน 2:00 โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ $10,000 หรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกลุ่มชาวจีนในข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพัก และเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได
2: ้
1: ทำให้แสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
2: ค่ะ
1: นะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
2: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
1: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
2: แต่ไปจับที่สระแก้วตรงนั้นคือถ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
1: มันก็
2: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
1: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
2: แนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้แหละ
1: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก็คง
2: อยู่ๆกัน
1: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยกันไปอยู่
2: กันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายเขาอันนั้นจะหนักมากค่ะ
1: ไปรีดเขาแล้วก็พลั้งมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.นะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนกิจสวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่น FM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเงินนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณมัทนศักดิ์คุณสุนิสาคุณอาเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
2: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเรียบร้อย
2: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงอสมทนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
1: ่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพี่กวยกลับเนี่ยจะเจอฝน
1: ค่ะ
2: มาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
1: ีก10ข่าว
2: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน
2: โอ้โห
1: เพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ๊ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์และไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอ่ะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้โหที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
2: โ
1: อ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยรู้เป็นได้ไงเนี่ยด้งหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยวิตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโ
2: อ
1: ้เนี่ยก็ซ้อมมาเลยว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวแล้วก่อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว
2: ้
1: ลูกน้องเฮ้ยเป็นไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก็โชคดีไปนะคะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9

0: ทิตย์ที่แล้วมีพ่อค้าร้านข้าวต้มที่ราชบุรีนะครับเขามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไปซื้อยาย้อมผมในแอปดำเนี่ยนะฮะราคาถูกเขาบอกมันถูกอ่ะก็ซื้อมาใช้โอ้พอใช้เสร็จคันมากแสบไปหมดจนสุดท้ายถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
1: เป็นแผลด้วย
0: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วน้ำถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะนะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1: 100%
0: ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะอ่ะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.พอไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางเอเขาก็เตือนนะครับบอกว่าไอ้สินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหา
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดมันกบเอ๊ะแต่ดีพี่ไม่มันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติดมันไม่ติด
0: ไม่มีคุณสมบัติเลย
1: ไม่มีคุณสมบัติเลย
0: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: อันนี้เป็นภาษาจีน
0: อยงอยต้องมีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok อะไรเนี่ยเป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนนะว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรด้งเจอคิดว่าเจออะไรใน
0: จิ้งโจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
0: อะไรอ่ะ
1: คอมพิวเตอร
0: ์โอ้ยหนอนงู
1: ในคลิปนี้เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ด้ง10ฟอง
0: แม่ไปไหนอ่ะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้เรามันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
0: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพี
1: ่คอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
0: โอ้ครับผมโ
1: อ
0: ้มันชื้นๆวังแอร์นะ
1: นี่มันแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
0: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร์
1: แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาบอกเขาเลยบอกให้อุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: คร
1: ับ แล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลื้อยจากไหนรู้ไหมเข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลื้อยจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
0: ์
1: วิ่งขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรมั้ง
0: ในคืนเราแอร์อยู่ไหนฮะจะอยู่ใต้โต๊ะนี่นะอ๋อแอร์อยู่ตรงข้างบน
1: นั่นแหละเราไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรคร
1: ับ ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
0: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูแน่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะ เขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชายประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง2เลน

0: โมงเย็นนะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมเนี่ยนะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะเขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะแถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดๆให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อมกลางวันบางทีก็ตั้งกลวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ท่านต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดเนี่ย มันก็เคยมีมาสัก5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบนึงนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได้ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไป
0: เขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่ภายในแล้วข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้องปิดแต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พี่ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
0: ไม่มันไม่กัดนะพี่นะ
1: อุ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะลัก
0: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนอะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอะก็แสดงว่าเขาไม่ดุอะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่
1: ตัวนี้ตัวนี้คงจะดุอะเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ย
0: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะว่ามันดุไหมครับผมไม่
1: ต
0: ั
1: วเง
0: ิน
1: ต
0: ั
1: วทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดองจะได้โชคเดล่า
0: พี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกับดองเว้ยดูแล้วต้องทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตรงนั้นตรงนี้มันเข้าบ้านคนเนี้ยยาวเกือบ2เมตรอ่ะตัวใหญ่อ่ะดองไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอ่ะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นหมวงคล้องคอแต่ตรงนั้นตัวทองก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางลากออกมาจากบ้านหูยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้โหเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ด้งบอกว่าไม่ดุทำไมตัวนี้ดุอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยเขามีแรงฟาดสูงแหละแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
0: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูที่ใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
0: หันไปทางอื่นก็ได้ครับ
1: จ้ะจ้ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
6: ไว
5: เลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: AP

0: ตัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
8: อุ้ย
7: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทิน
8: อ
7: ่ะ You know me a little go
8: You know me a little go
7: คนรู้จักผมน้อยไปนะครับ
8: แต่เขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
7: แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกคุณนะสิวันนี
8: ้
7: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ
8: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ
7: ์
8: เรื่องร้อนๆนึงนี่เรื่องอะไรล่ะก
7: ็
8: เรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
7: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าสองกรมในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุดนะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
8: ใช
7: ่นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
8: แล้วก็ตอบกันเลยผมรู้จักทุกคนคุณนู้นคุณนี่ไล่มาเหมือนคนในครอบครัว
7: อ
8: ันนี้นักข่าวคนที่เป็นเพื่อนพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
7: นักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
8: ใช่
7: พอฟังว่าอ้าวท่านดูปกป้อง
8: ดูปกป้อง
7: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมือนะครับก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บ
8: ค่ะ
7: นักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหร
8: อ
7: นะที่เราได้ยินนะเฮ้ยชนโหชนเลยเหร
8: อ
7: แล้วท่านลำตีนแฟก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่าจากคุณน้อยไปไอ้ประโยชน์นี่แหละก็เลยทำให้นี่แหละฮะตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยชน์นี่แหละ
8: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมค์หัวกล้องอะไรพวกเนี้ยชัดเลย
7: ผมฟังทีหลัง
8: เ
7: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์แล้วตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.แกก็ไปนั่งทบทวนดูนะครับรัฐมนตรีสุชาติก็ลงมาที
8: ่ให้ดาวไหม
7: ลังนกกระจอก
8: พี่ถามว่าพี่ให้ดาวพี่ดาวว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครเวลารู้อ้าวตายแล้วเพื่อนพี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นักข่าวคนนี้
7: ทำไมฮะเป็นชัยยามิชัย
8: แล้วว่าเขาแบบรู้จัก
7: ว่าเป็นชัยยาไม่ธรรมดา
8: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่มาแบบนี้
7: อยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
8: เป็นมาเป็นที่ปรึกษาเหรอเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
7: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่ก็บอกว่าอายุอนาคตเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30ปีแล้ว
8: ใช่
7: ทำข่าวมา30กว่าปีแล้วนะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายแล้วก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับนะ เหมือนปกป้ององค์กรน่ะต
8: ่
7: างคนต่างมีความหวังดีของตัวเอง
8: อย่างเพิ่งบอกเอ้ยคุณจะตอบงั้นไม่ได้คุณจะต้องนั่งกรรมการก่อนสิอะไรเง
7: ี้
8: ยพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างเออเขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็ไปว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
7: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแล้วว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอคติ
8: ไม่ได้มีอคติ
7: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
8: ่ค่ะ
7: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาแชร์กันนะ
8: Talk of the Town ไปเลย
7: ท่านเดินชนเสร็จ
8: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพระอาจจะ
7: ดรอปเลยเหรอ
8: ไม่รู้ข่าวนี้
7: เพื่อดรอปเลยอ
8: ่
7: ะเจอ you know me a little go นะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: ที่ดูข่าวนะที่สระแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
7: แรงงาน
8: พวกไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าซุกกันเข้ามาก็กำลังบุรพาก็ตรวจได้เป็นแต่เขาที่เป็นชาวต่างชาติ16คนนะเป็นคนจีน10คนปากีสถาน6คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติได้บอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปล่อยเป็ดอ่ะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างหัวละ50บาทมันถูกไปปะเออหัวละ50บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงเนี้ยแล้วก็บอกฝั่งหนูน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
7: ปิ
8: ดกิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
7: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
7: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120คนกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
8: ไม่เจอ
7: เออนะวันนี้120คนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย120คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีเออแต่อย่างที่พี่กล้วยว่านะครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจอไม่เจอครับเพราะว่าทางรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขานะต้องปฏิบัติหน้าที
8: ่
7: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารฟท.เนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่ส่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับให้เหมือนปฏิญาณตนนะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ไหมล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานขับรถคนนี้ที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญาอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนไหม
8: มันก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำให้ทำไปตลอดก็แล้วกัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: อันดับ2 นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
7: ทำไมฮะ
8: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่แกลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยนะจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลอนอีกทีหนึ่งแกลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย
7: ใช
8: ่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำมาเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยเนี่ยโหแสดงว่ามีคนไปติดต่อรับซื้อเขาอะในทุนมีทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยมันถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลอนโหมีแสดงว่าต้องมีพี่ว่าตรงคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
7: ครับผม
8: โ
7: อ
8: ้
6: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
7: ทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมาถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
8: ่
7: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
8: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
7: า
8: ะ
7: ชุกตามชื่อฤดูนะพี่นะ
8: เออเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปริมาณน้ำฝนเป็นนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
7: ครับผม
8: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
7: ไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: ะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 PMสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา14:00 PMพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10:00 PMศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 PMกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 PMสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา19:00 PMสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา8:00 ถึง 20:00 PMมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่

0: แห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะเจ้าภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนฮะผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของน้ำมนต์นะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ฝนบ่ตกครับแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแน่ไรอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผมพี่หนูเพียนเข้ามาแล้วฝากกดแชทด้วยนะสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาบด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาบจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหวค่ะตกบันได9ชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเร็วๆหายเร็วๆพี่โหยถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางสะทงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366อีกรอบนะจ๊ะ02-248-1366ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปหล่อ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้ป้าแป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห็น
1: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเนี่ยกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฟังวิทยุปิดวิทยุแล้วเนี่ย อยากจะคุยคลิปหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไรเน
1: ี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล้ๆ
1: อ๋อได้เลยก็แถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวลาดกระบังแถวนั้นเลยครับ ลงก้าวด้วยใกล้
2: ๆป้าตาไม่เห็นนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อได้
2: ป้าตาไม่เห็นอายุ80ปีนี้แล้ว
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงเต้ยก่อสร้าง
1: ของพี่จอยใช่มั้ย
2: จอยรุมมิตร
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
2: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายดีเจทุกคนน้องหน้าใหม่อะไรทุกคนรักทุกคนเลยในคืนเก่า
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับ
2: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
2: ป้าแป๋วตาไม่เห็นไม่หาไม่ได้หรอก
1: ไม
2: ่
1: เป็นไรได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากๆนะครับ
2: ค่ะก็ขอบคุณมากให้เจริญนะ
1: สาธุเลยครับ
2: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยเงินทองนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ล่ะฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียป้าขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลง

0: คอร์ไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ในวันรายงานในวันนี
3: ้ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นนะคะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทาย

ผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปียกสุดหล่อมาแล้วเสียเปียกมาแล้วเสียเปียกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปียกฟังเพลงทันไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้ยทันอยู่เสียเปียกยังไม่หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมารานี่ไงพี่สุมาราบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮะคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วกิ้วกิ้วกิ้วกิ้วยอกยอกนะโอ้ยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแบบแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายนะก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นนะโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทําคนเดียวก็พอนะฮะแบบนี้ให้ผมทําคนเดียวพอ อยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบ่รู้ว่าหนองคายฝนตกบ่ดอครับผมอาจจะตกแห้งเตือบอยู่บ้างมึงส่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นน่ะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมเอ้ยพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับจุ๊ดดังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสิร์ฟโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ยอุดรพูดผิดขออภัยฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฟังน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะอืมโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเคารพหล่อหึเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเคารพหล่อคือยังไงฮะ สวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับอืมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังให้มวนพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวนๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักฝาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ชิโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
6: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่ำไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเอง

0: ขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกตัญญูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาค่าจ้างตามทักษะ 550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหล
3: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับผม
3: ตาแดงตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
3: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับผม
3: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
4: เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี้ไม่ตก
3: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
4: คร
3: ับ
4: ผมอ๋อ
3: วันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
4: ่ของดาวเวียนวนครก
3: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับ ของพี่บ่าวีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
4: ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95
3: ได้เลย
4: แล้วก็หลานหมดด้วย
3: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่ม
4: แล้วครับผมที่รับสายด้วย
3: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
4: ได้ครับ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบค
3: ทีเรียและเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของการคัน
3: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับผม
3: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาเบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคนั่นเองครับ

0: หมดรบเร็วหมดเร็วเอาละ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fire Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทั้งฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน อะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

รู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเขามานะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามามวนมาสื่นน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์ขอโตลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบโอ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาเออพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธนิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ 022481366 ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689
0818-9400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01นี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้ต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังขานะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตอนก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆแต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังเออนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆมันสายฝนเลยนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะในช่วงของสายชิลหิวใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะฮะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวด์เอฟเฟกต์แบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแฟน
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: เนาะพอขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้ นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเนาะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำใหม่ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนนะ
1: จ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้โทรมา
2: น้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ใช่หนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสค่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงนักคืนเนาะ
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสเดี๋ยวฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม้น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเนาะ
2: น้องแป้งและน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเนาะ
2: ครับผม และเป็นทุกคนที่เป็น95ทุกคนทุกคนครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งนึงนะคะพี่มนาจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะ

ก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนะแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-37739-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์0814242743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2519ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆ นะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่เล็ก

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอุตรดิตถ์มาหลายข้อความหลงลับแหลค่ะ

0: จบขอบคุณแล้วพี่จอยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของซูซูเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่เคยคุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายในTikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ์
2: ใช่
1: ไหมโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็ทักประมาณ 3-4 นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา 5:00 ถึงเที่ยงคืนครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนนั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยหนึ่งเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้อยฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคงี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะพี่เต้ยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยป่ะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างสารหลักเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้างอ๋อ
2: คร
1: ับ โอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM95 เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุด
2: ๆใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย
2: คร
1: ับ ขอบคุณนะคะพี่เต้ย
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรตของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอ้าก็จริงนะอืมนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเออนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงน้องเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกๆข้อความอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็เจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี้ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลย โอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเอออย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงาน เคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนเนี้ยพอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13 คนอะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะการเป็นโซเชียลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยๆๆๆจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามัน

อ่ะพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็อ่าค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งหนูจําได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นน่ะหนูไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอ่ะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นน่ะไปคุยอะไรขนาดนั้นน่ะหรือแบบหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอ่ะในแชทอ่ะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอ่ะก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบเอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ10-20ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกป่ะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมแล้วมันมีการคุยกันที่

ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจเอ้ยแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะเออใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใครพี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไงไม่ใช่
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช่
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: เราบ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนด
1: ที่ไหนอ่ะพัทลุงอ๋ออืมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับ
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ขับรถอยู่
1: นั่นไง โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
2: ีโอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะท้อง
1: โอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
2: เอาใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
1: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
2: ไม่
1: แล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
2: ใช่
1: นะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
2: ไปคนเดียว
1: เฮ้ย
2: จริง
1: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแซกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
2: ไม่มีหรอกไอ้หมวยอย่ามาอำนี่พี่เขาไปใจ
1: เออวันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
2: เจอบ่อย
1: จริงหรอบ่อยด้วย
2: จริงบ่อยด้วย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
2: ฮะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
2: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
1: จริงหรอแสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอะดิใช่ป่ะ
2: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
1: มีด้วยเหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยเหรอโทรมา
2: ใช
1: ่หนูก็มีโทรมาตีห้า7 โมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
2: ก็นั่นแหละประมาณตี 4ประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน
1: ์แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
2: แนวว่าเออขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยแอบไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่พอต่อขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะ
1: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรอย่างนี้มา
2: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
1: อ๋อถ้าเบอร์โทรก็อาจจะโทรผิดก็ได้
2: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
1: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโท
2: ยังว่าอยู
1: ่คอลเซ็นเตอร์เปล่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
2: โอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวัดไม่ไหวเลย
1: โอ้น่าเบื่อหนู
2: เออแล้วไอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้โหจนบางทีโมโหจะจัดโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
1: ว่าปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
1: โอ้โหก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
2: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
1: อะอะไรก็ไม่รู้
2: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
1: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังของหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความและหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
2: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีเจ จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
1: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปดอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านแล้วใช่ปะ
2: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าเอพี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะเฟซบุ๊กอะโอ้โหรำคาญอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักกันมาก
1: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: กุหลาบ
1: กุหลาบ
2: กุหลาบ
1: กุหลาบนะ
2: ที่แปลว่า

0: แปลว่า
1: หลาบจำ
0: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
0: หลาบจำอะไรประมาณนี้จะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้หลังไมค์ใครอ่ะ
1: น้องกวาง
0: น้องกวางโอ้ยคิดว่าเมสุกะ
1: โอ้ยเมสุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบงอๆอยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจคืนเรานี่ก็สวนทุกคน
0: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าคอนเสิร์ตอะ
1: โอ้ยสงกรานต์ก็เละได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรเงี้ยถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอื้ออยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาอ่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปรบริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซับพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณคุณแม่ด้วย
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วย
4: นะครับ95นะพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดี95อยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อโดนตกโดนนึงค่ะทำบาปลงค่ะ

0: กรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมมี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน ไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะ ทำกับข้าวไม่เป็น 10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อน งดบ่นอุ้ยอันนี้ยากเลยงดบ่น ลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะ หนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิต1วันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ 50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67 ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายแซงครับ
4: แซงเหรอครับจังหวัดตากนะครับ
3: ครับผม
4: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
4: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
3: ทำร้อยมาลายครับรอประจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
4: ร้อยมาลาย
3: ครับ
4: จริงเหรอ
3: ครับ
4: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรอย่าง
3: น
4: ี้ก็ได้เหมือนกัน
3: ครับ
4: สามารถแบบร้อยมาลายที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
3: ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยราบคำงานนี
4: ้มันใช้เวลาเนาะ
3: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
4: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
4: เขาไม่ค่อยจ่ายตังก่อนเหรอหรือยังไง
3: ไม่ครับ
4: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
3: ครับ
4: แต่จัดแบบ
3: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
4: เออประมาณ
3: แล้วก็ได้ครึ่งนึงอ่ะ
4: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอ่ะเพราะเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อ่ะเน
3: า
4: ะ
3: ก็บางทีก็จะนอนประมาณ 3-4 ค่ะ
4: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
3: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่ได้รับครับ
4: อาจจะยากด้วยแหละ
3: มันจะช้าครับ
4: เออเป็นหนูทำไม่ได้ยาก
3: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
4: อ๋ออู้ก็เก่งอ่ะเนี่ย
3: เป็นแบบมาลัยมะลิมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยครับ
4: อุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
3: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชหน้าก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
4: หรอ
3: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
4: โหถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านเร็ว แถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
3: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
4: อ๋อเหรอ
3: ครับ
4: แล้วอย่างวันแม่อะไรอย่างวันแม่
3: 250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
4: จริงปะเนี่ย
3: ครับ
4: โหแสดงว่าเขาไม่รู้สิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
3: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงทวงนึงอ่ะ
4: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือดถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้
3: เน
4: ี่ย
3: มันก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
4: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
3: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
4: ้นั่นน่ะสิ
3: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
4: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
3: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
4: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
3: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอะ
4: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
3: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
4: เออสะหน่อยอะไหนๆก็โทรติดแล้วก็
3: แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
4: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
3: อันนั้นเขาเอาความเร็วว่าธรรมดาเอาความเร็วว่า
4: เนี่ย400ยังแบบ ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย
3: ใช่ครับเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
4: เน
3: า
4: ะ
3: อันนี้ต้องร้อยเอง
4: ค่ะ
3: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
4: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ที่ตรงไหน
3: คนลูกค้าเยอะเหรออ
4: ะไรนะคะ
3: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
4: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอะแพงจริง
3: ครับ
4: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อะหนูเห็นบ่อยมาก
3: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
4: อันนั้นน่ะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอะ
3: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
4: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่าแฟนเขาน่าจะทำเองคือเก่งอะ
3: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30 บาทแค่นั้นแหละ
4: ร
3: อครับ
4: อุ้ย
3: บางทีก็20 บาทบางทีก็30 บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
4: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบ

0: คล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
1: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50 บาทแค่นั้นละมั้ง
0: ฮ่า
1: 50 บาท
0: จ
1: ท
0: ร
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ว่า
0: ป
1: แบ
0: ะเ
1: บ
0: นี่
1: คล้
0: ย
1: องคอนะ
0: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
1: ที่คล้องคอประมาณ50 บาทมันต้องดอกกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50 บาท
0: หร
1: เข
0: อ
1: าส่งมา50 บาท
0: โอ้ยแต่
1: ช่
0: ห
1: ว
0: น
1: ง
0: ู
1: เข
0: ว
1: ้
0: ่
1: า
0: า
1: พรรษ
0: แฟ
1: าน
0: ราม ย
1: ัน
0: ก
1: จ
0: า
1: ะ
0: ร
1: ถ
0: เรา
1: ูก
0: ลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้นะหนูเกรงใจเกรงใจ
1: ใช
0: รู้
1: ่
0: สึกแบบ
1: แต่
0: เสียดายตังค์แทนอ่ะแต่
1: ช่
0: ว
1: ว
0: ่
1: ง
0: า
1: เข
0: หน
1: ้า
0: ู
1: พ
0: ว
1: ร
0: ่าร ค
1: ษ
0: น
1: า
0: น่าม
1: ั
0: จ
1: น
0: ะ
1: จะ
0: ท
1: ถ
0: ำเ
1: ู
0: อ
1: ก
0: ง
1: ครับกล้วยไม้
0: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงอารมณ์หยิ่งของกระแตอาสยามครับ
0: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไมค์ด้วยครูมีด้วยครับ
0: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ครับผม
0: อย
1: น
0: ่า
1: ำเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
1: ขอบคุณครั
0: ค
1: บ
0: ่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทําก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรองอจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยังค่ำนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ็งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ็งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11 2ผลงานเพลงค่ะเซิร์ฟโนมิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโกะนะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากเนตราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็น

านครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมที่ชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง Mcot TV นะคะก็คือกดไปเลย30 HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวรกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆ นะคะน้องเมย์ก็พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะก็น้องเมย์ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง Mcot นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ากนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ468-9400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่2ต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมกะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากป่าพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่นงนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาละพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวหิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นก้าย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: คุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับจำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยพูดแล้วหิว อะตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขออนุญาต
4: ป้าแป๋วป้าแป๋วป้าแป๋ว
5: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
4: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดี
4: โอ้ย
5: ค
4: ุ
5: ยกับหลานเพ
4: ชรขอบพระคุณมากๆเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
5: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
4: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
5: ป้าแป๋วก็ฟัง95ตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
4: ครับผม
5: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
4: ้
5: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
4: ครับผม
5: เอออยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
4: ได้เลยครับผม
5: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
4: ์
5: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่ซึ่ง
4: ครับผม
5: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมดอ่ะ
4: ขอบพระคุณมากมาก
5: ทุกวัน
4: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
5: อายุมากแล้วแป๋วไปอายุมากแล้ว
4: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงาน
5: ลำลึกนั่นแหละก็ในแหนก็นี่แหน
4: ป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
5: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
4: อ๋อเข้าใจ
5: เคยไปวัดทับกระดานน่ะไปกับดำ
4: ครับผม
5: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
4: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
5: ก็พออยู่แล้วปิดเรื่องเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
4: ครับผมถ้าป้าแป๋วว่างป้าแป๋วมาหาได้นะ
5: หา
4: ถ้าป้าแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได้

0: ทิศ
1: อยากเห็นหลานทิศหรือยังหลานหลาน
0: พ่อ
1: แป๊วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูกสองคนแล้ว
0: โอ้
1: เกิดปี30เหมือนหลานทิศเนี่ย
0: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกนำหน้าผมไปแล้ว
1: เขาแต่งงานเขาเป็นทหารเรือ
0: เข้าใจเข้าใจนะครับ
1: ตอนนี้จะอยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
0: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเนาะอ
1: ยู่จังหวัดตราดนะชายแดน
0: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไร
1: ฟังเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
0: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิตนะครับ
1: พี่จ่อยโรมิตแน่แน่เต
0: ้
1: ยก่อสร้างแล้วก็
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าไม้
0: ครับผม
1: นั้นและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต่ไม
0: ่
1: เคยมีไม่เคยขอสายนะเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี้
0: ขอบพระคุณมากๆนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ค่ะ
0: ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
0: ครับ
1: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ขอบพระคุณครับ
1: ความสุขเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
0: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
1: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
0: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
1: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิจารณ์เอ้ย
0: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
1: ค่ะ
0: ครับป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เต้ยก่อสร้าง
0: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตในช่วงของสายชีวิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวล่า

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซค์รับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลีลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะบอกว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพียงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับสวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างในโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทวงบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาถสวัสดีวันพุธครับผมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด้ง
2: ค่ะ
1: พี่เด้งสบายดีนะครับ
2: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18พฤษภาคมนี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
1: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด้งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 77ค่ะ
1: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เด้งก็ยังดูแลเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
1: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
2: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเงี้ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเล็กที่ไม่ได้
1: อ๋อก็คืออยู่คนละที่เนาะอ
2: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
1: อืมนั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เหน่งนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
1: เป็นเวอร์ชันของพี่ก๊อตแหละฮะ
2: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์และแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุด2ชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
1: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเขาเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
1: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แล้วกันครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชันของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
2: ขอมอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
1: ครับครับ
2: พนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: จั

0: มาเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: โอ้โหพี่เหน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
1: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
0: สุดยอดไปเลยฮะพี่เหน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เหน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เหน่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

0: กลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บงที่วัดทักดานมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจริงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอกีวิทของเราจอกีวิทก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยหวาย Never Die เรียบเรียงโดย Tomo Studio นะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงหักพอกำกาดนะครับจากน้องทาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างจิรพันธ์นะฮะทั้ง2เพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี40นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลง Hit Story ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

0: ขอบคุณมากมายค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวมันมีว้าวสมบูรณ์รูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อะนี่จากน้องแอนออร์ดีนะครับบุญบังไฟเดือน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ยายแล้มน้องลำไยขอจะเธอแลกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละไอนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกดูซิคุณได้พอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้ม

0: ความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ขอเสียงดนตรีขึ้นหน่อย

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ธิดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละไอครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: เพื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามรกิจสวภาสวัสดีร่วงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่ยังนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัด
0: โอ้โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็
1: ครับ
0: คงทุลักทุเลนะ สำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาติเนาะรังสรรค์ให้เราใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยกับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแดดเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ฝนตกเนี่ยโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู้

0: สู้ๆมันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู้ฝนมาแล้วสู้สู
0: ้เออสู้สู้สู้จริงๆนะคะอ่ะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้สู้ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสอบก
1: ครับผมก็หลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่สีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
0: อ๋อ
1: ทั้งหมดรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือใช้มือหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
0: ้
1: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
0: มือดึงขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
0: โต้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
1: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออโต้แบบขับแบบออโต้ไม่ได้เพราะว่ามือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มืออีกมือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวอลวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการขั้นตอน
1: ใช่เพราะวันนั้นจุดตัดอโศกเนี่ยพอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
0: ค่ะ
1: มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยต้องดูธงเอา
0: วิธีการค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพนะพี่สินะการร
0: ับ
1: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็คนข้างที่จะออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม่มีเลยขอสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
0: มันจุกนะ
1: จริงดิเขาบอกเงินนะจะ5ล้าน10ล้านน่ะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืน
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ม
1: ันเถื่อนนะ
0: นี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวชอนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่ต้องบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะแม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลย ครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจอะว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
1: ครับ
0: ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะน้องๆเนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: ครับเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้
0: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ย58ครั้ง
1: ครับ
0: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3ปีขับผ่านจุดนี้มา58ครั้งก็นับเป็นเหมือนกับเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะค่ะเคยผ่านเนี้ยตรงเนี้ยไอ้เขาเรียกว่าชุมมาโศกไอ้ตรงแยกนั้นอะช่างเครื่องช่างเครื่องที่นั่งคู่กันน่ะทำงานได้14วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องดง
1: เ
0: ออเป็นครั้งที่2
1: เพราะแต่คนขับเนี่ยโชคโชนแล้ว58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เราเวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่อง9เนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นนี่เนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับก็ค่อยๆมานะก็เปิดบูดมาตลอดนะเปิดบูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆกระดึบมาอันนั้นเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มอโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
1: ก็จะรถไฟถึงตัวมหาวิทยาลัยเลยนะ
0: ใช่
1: ต่อรถต่อเลยเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3ปีผ่านชุมนี้มา58ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่เชื่อนะผ่านมา58ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
1: จนมาถึงระยะ300เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล์
0: ขวางอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1เขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5เมตรจากรางทั้งหมด32รายปรับไป5รายรายละ500บาทดูสิเมื่อวานก็ยังจับกันอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32รายยังไม่แบบไม่ไม่รถไฟมาหรือไม่มาไม่รู้ไม้กั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่น้องๆ ต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
1: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
1: ตำรวจไปกันประมาณ50นาย
0: โ
1: อ้แล้วช่วงที่ไป50นายเนี่ย 7:00 น.กว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบแต่ 7:00 กว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าปิด
1: เป็นไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
1: มอเตอร์ไซค์ไม่หยุด
0: มอเตอร์ไซค์
1: หย
0: ุ
1: ดหมดเลยเพราะว่า50นายแถวๆนั้นนะตำรวจในเครื่องแบบ50กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนางมากอ่ะวุ่นวาย
1: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องนะสูญเสียค่ะ
1: นะเอาไปก็ฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่ไม้กั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะใช่ไหม
1: หยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบบางคนบอกติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะดูเสื้อกันหยุดเถอะ
0: ใช่เนาะมันไม่คุ้
1: ม
0: ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวสายมาหรือยังอย่าลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลุงนะยังเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะลุงอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจอ่ะไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าไอ้2คนเนี้ยเกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ย2คนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเขาคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะในคนนี้ซึ่งอาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองอะทำมันผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กัน ประชุมนี่มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเหตุที่นี้เห็นอยู่นะแบบนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเสียงพี่จากล่าไม้ละ
0: มาแล้วเหรอ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
3: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
0: พี่ตุ๊ก
1: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
3: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงานประจำตอนติดตามค่ะจ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
0: โอ้สาย
3: จะมีใช่ค่ะแล้ววัน
1: ตอนนี้เสียง
3: วันนี้เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุนะคะ
0: อ
3: ้
0: าวพี่ต้องอยู่คันนี้เลยเหรอคะ
3: อยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า
0: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: จ้ะ
1: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกัน
3: เนี้ยมันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
0: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
3: จ้ามันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
0: ีค่ะป้อมมาโซกมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
3: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณ2ท่านแต่ว่าถ้า2ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
0: ระบายรถ
3: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา5โมงอ่ะก็มาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
0: ทุกวันตรงนั้น
3: ท
0: ุ
3: กวันตอนนี้ต้องเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
1: อ๋อ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่อย่างนั้นติดมากอะค่ะติดแบบ
1: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
0: ที่นี่มาจาก
3: มันไม่มีไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเขาก็เลยต้องมาอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะ
0: เพื่อที่จะกัน
1: ในรถที่จะออกมา
3: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยต้อง
3: คนนึกไปให้ได้ใกล้ที่สุดเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
3: ค่ะ
0: นานมาก
3: จากค่ะโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
0: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี่
3: ใช่ค่ะเกษตรต้นทางในกลับมา
1: อ๋อไม่จับบางนา
0: ใช่206นี่ไปกระสือไปบางขี
3: อู่เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในกระบางนาเนี่ยค่ะ
0: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
3: 20นาทีค่ะ
1: 20นาที
0: 20นาที
1: แล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
3: ใช่ค่ะทราบจากสวพ91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวเราดู Facebook พอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมกเขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยอะค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดนะก็เลยกดเข้าไปดูค
1: ่
3: ะ
1: โอ้พระคุ้มครองกันนะเดือนดีแล้วพี่น้องเรานั่งทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
0: จะมาดูมีไหมที
3: ่แบบนี้เดียวอะค่ะ
0: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี่
3: วันวันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ก่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้คล่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปคล่อมหลาน
1: คุณหมอแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปคล่อมรางไหม
3: ประจำค่ะ
4: เอาประจำเลยนะ
5: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
3: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะ
5: ค่ะ
3: มันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีเลยค่ะไอ้ที่ตรงนั้นว่าง
1: โอ้
3: ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถอันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นอะคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
5: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจรแต่ถ้าบนจราจรน่าจะมาในความสะดวกสักคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
3: ช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณ 11:00 นนี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
1: เนาะครับ
3: แต่ถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไฟ136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รอรถไฟนี่แหละค่ะก็สองบาทเสียสองบาทแล้วเราก็นั่งสายสีนลินกลับมาแยกเทพรักษ์เข้าเส้นเทพรักษ์เพื่อไปบางที
1: ค่ะรถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
3: ค่ะขึ้นเหมือนกัน
1: รถไฟรถเมย์
3: เพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงก์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสักสามขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
5: แน่นมาก
3: ใช่ค่ะมันแน่นมาก
5: โอ้โหแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
1: โอ้
5: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
3: ่แล้วยิ่งเจอรถ
5: มาเล่าถูกกัน
3: ค่ะใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
5: ตำรวจจราจรสักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาทำความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: เห็นด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: จริงๆคนตรงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: พี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกลับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็ต้องกลับรถไฟ
1: อย่างเงี้ยก็ยังมีนะ
0: เ
1: นี่ยแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค้างไฟ2บาทมันก็ช่วยคนได้นะถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: มันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะอันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่า
0: ต้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขณะรถติดดูไม่ยากสักอย่างนะดูว่ามันก็ไม่น่ายากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันก็ทำไมมันยากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำเลยประเภทขึ้นไปคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะคือคล่อมรางอยู่อะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่น่าเนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: วันน
0: ี้
1: ได้ยินเสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างสมมติเนี่ยไม่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะ
1: อ
0: ันตรายมากอุบัติเหตุทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งไปวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาโบกเท่คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะไทยก็จะบอกว่าอ๋อไฟเห็นครับแต่จ่านะผมไม่เห็นจ่าส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จ่าไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมทำประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำก็นะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าได้เพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเรา น้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะต้องบีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าลุงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องดุ้งแล้วขอจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบเนี้ยไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาขี้ออกมาดูก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
1: โอ้โห
0: ประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดงไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจอคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่7คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายกระทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องทง
1: โอ้โหครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลยไม่เลย
1: น้องบอก6ครั้งเลย6ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลงข่มขืนหลานลุงเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีไม่มีเลยค่ะน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะ
0: จริง
1: เอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงๆอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมียา
1: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็ว่ามีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยเนา
0: ะ
1: ยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
0: ่ oh.
1: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้า uh-huh.นะฮะเวสป้า150 Special คันนี้108
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับ
0: 108เลย
1: 181,900บาทนะครับ
0: เด็กรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: ต้องบอกว่าพอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วอ่ะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไม

0: นะครับก็บิดบึ้นบึ้นเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
1: ต้องการง่ายจัง
0: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
1: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
0: อยากกลับบ้านโอ้นี่เข้าไปเนี่ยใส่โดนลงโทษหนักเลยนะ
1: ไม่
0: เริ่มจาก
1: นะ
0: ครับ
1: เราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะพอเข้ามาอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
0: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะคนทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
1: คือตั้งใจด้วยนะ
0: แล้วไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนเอาแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทางบ้านบังคับไงพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
1: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
0: ไม่เป็นอย่างที่คิด
1: แหกค่ายมหารัก
0: ทีนี้
1: อันนี้ก็
0: บอกรอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
1: ะ
0: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมาเออนะครับนั่นแหละ
1: เห็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นแหละ108นะน้อง
0: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
1: ่เวสป้าคันนี้ป่ะ
0: เวสป้าคันนี้แหละ
1: อ้าวทำไมมันแพงอย่างนั้นน่ะรถเนี้ย
0: ก็หรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่108อ่ะเขาบอกอ่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
0: เขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เครื่อง150
1: เลือกรุ่นแพงด้วยนะ
0: เลือกรุ่นแพงด้วย
1: ไม่ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ทหารเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมา
1: โอ้
0: มีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับก็ไปตามครูฝึกไปตามกลับมาครับ
1: โอ้นี่คือ
0: เขาบอกว่าก่อน
1: มีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
0: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
1: เอา
0: สายอยู่ประเด็นหลักเลยเนี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
1: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนีอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: หรอก
1: ไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: เรียบร้อยนะครับ
1: เรียบร้อยนะลงเรียนค่ายค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจาก

ุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20โอ้ย20แล้วนะแป๊บเดียวเนาะ20พฤษภาคมแล้วเนาะน้องๆเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: แต่เร็วจริงๆเร็วแน่เลยนะคะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะตั้งวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพเขาไม่เรียกคนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทันสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์ที่ลงมาได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องนะได้สิทธิ์อัตโนมัตินะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่วน
0: กลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู่
1: เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธิ
0: ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให
1: ้ไม่มีคนช่วยสอ
0: แล้
1: วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทันแล้ว
1: แล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ครั้งที่แล้วรู้สึกมาแค่สิบล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับรอบนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรับจ่ายรับช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องๆนะ

0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกอะมีคนถามอีกแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000 เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: ลงลูกๆจะซื้อมือถือให้พ่อแม่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี
0: ่เออใช่ไหมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าต้องเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหม
1: เออ
0: เออเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันอันนี้คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการทางหลวงแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป่าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป่าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐแบบที่เห็นหรือว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยแล้วไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ใช่เห็นเขาบอกลงทะเบียนแอปเป่าตังค์ครับพี
0: ่อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป่าตังค์โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป่าตังค์ใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: เออ
0: ลองดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: โอ้นะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานคนในหมู่บ้านช่วยโหลดกันไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่กันนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร
0: ่ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะว่าเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังคิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้านะ
1: คร
0: ับอ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีกชาตินั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยก็บอกว่าพลัสด้วยนะรัฐบาลร่วมจ่าย60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่ามาสักทีเนาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็

0: นะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะ
1: มาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับหล
0: ัง
1: จากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินเนี่ยเราก็ไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ต
1: ุ
0: ๊กกี
1: ้นะ
0: แสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้นี่เขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนนึงอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะเราต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอขนาดมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอ่ะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
0: โอ้จริง
1: อย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี
0: ่ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: อ
1: ื
0: มใส่ก็ใส่แล้วคุณทุกที่ใส่ให้ไหม
1: เขาบอกโอ้โหตอนนั้นใจหนึ่งก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะนะฮะ
0: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
1: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90-2000นะพี
0: ่โอ้ยุค90
1: เธอใส่รองเท้าให้หน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นแ
0: หละ
1: เขาก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
0: า
1: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขาเน
0: ี่
1: ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
0: เหมือนว่าตำรวจเราอีกว่านี่คือการบริการ
1: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
0: ้อ๋อนี่
1: เราเนี่ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะทำใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เธอจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแต่พอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องใส่รองเท้าให้หน่อยเราเล่นไม่มีนะฮะคือคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลย
0: เราไม่ทำแบบนั้น
1: จะไม่ทำแบบนั้นนะคร
0: ับ โอ้โหสุดเลยเนาะ
1: เนาะ
0: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
1: เขาจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
0: จำได้อยู่แล้ว
1: เนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขาคุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
0: ก็เจอกันเหรอ
1: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: เขา
1: แต่คุณตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้ไปท้าความอะไรนะครับแล้วเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นนะพอเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิโอ้โหเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไป

0: ดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเราแล้วมาใช้เราข้อมูลนี้มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้นี่แล้วก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่านี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของใครถามบอกตามสื่อไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: มาถึงดาราคนนี้
1: ดาราคนนี้เอามาดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องดงน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
0: ที่ไหนพี่ที่ไหนจะไปเลย
1: ที่วันแบงคอกค่ะ
0: โอ้วันแบงคอก
1: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่ก็บอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
0: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะ
1: คะ
0: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในติ๊กต็อกเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
1: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
0: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลัง
1: นี่คือสายมู
0: สายมูแล้วตอนนี้ห้างกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
1: วนสามรอบนี่นะ
0: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้าน เขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันในติ๊กต็อกไปอ่ะไปเดินสามรอบกันอ่ะเต็มหมดเลย
1: ต่อกันว่าเนี่ยถ้าไปวนสามรอบแบบนี้มันจะดี
0: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกหนึ่งนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ไปเลยถ้าอย่างนั้น13เนี่ยบ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
0: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ต่างมันใหญ่เลยอ่ะ
1: ก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าก็จะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงwalking แต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
0: น้ำพุ
1: ก
0: ็ดีนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับ ก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูซะหน่อยนะไม่แน่นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมีโชคนะ
1: ใช่คือโชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กับคนไทยไหม
0: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: รอคอยมา22ปีนะครับโอ้ก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะป๋องกพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
1: เออใช
0: ่โอ้มี
1: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอ่ะ
0: เวลาเชียร์กันนะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็เรียนนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
0: ใช่ครับเสื้อลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20กว่าปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แฟนอาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยแกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะพี่โจ้กัมพูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปี
1: โอ้
0: พี่โจ้นี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่เขาเรียกประงับนะคะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเออก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันนะวันนี้
0: คร
1: ับ ส่วนพี่บุญมีนักนึกถึงนะคะนักมวยไทย
0: อ
1: ๋อใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมีอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
0: ก็คุณเกษตรเขาเป็นคนจัด
1: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงไทยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันไทยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีติ๊กนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
0: ้
1: มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวนักพื้นเลยค่ะน้องรุ่งทีนี
0: ้ยกหนึ่งเพิ่งเริ่ม30 วิอะพี่
1: โอ้ผิดกติกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต
0: ์คือ
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขาไอ้ฝั่งน
1: ู้
0: นตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาเอาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หลายหลัง
1: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: พอหัวฟาดก็นิ่งไปเลย
1: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
0: เออ
1: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็ไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาไม่เขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการ การที่ลักกระเปิด

0: ดมานอกเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเก๋าอย่างนี้เหรอหนีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
1: อ๋อครับเดี๋ยวว่ามันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไง
0: เ
1: พราะที่บอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แก้มืออีกรอบนึง
0: แก้มือให้แก้มือกันเน
1: าะเพราะยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่านานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
0: 30วิก็นับไปถึง30น็อกแล้วร้อย
1: มีคนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
0: ่
1: เอมที่เอมจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไม่รอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเกอร์เลยเสียโบ๊ทบอกสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระคังระเต้งปรากฏว่ามันไม่ถึงยกก็ดีนี่แหละก็เลยทำให้แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม่
0: รอบ
1: หนึ่งวันที่30นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานกันนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกัน
0: ศึกวันกันไทย
1: ครับผมบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได
0: ้โอ
1: ้ครับผม
0: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะมีอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
1: ประมาณนี้
0: เนาะอ๋อนี่จริงตะก้อทีมเดียวน้อง
1: ๆตะ
0: ก้อทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียโอชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
1: ช่วงนั้นซีเกมใช่ไหมซีเกมเราก็ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้สองปีแล้วถ้าพลาดจะไม่กลับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จสองปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
1: คร
0: ับ ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพถิ่นบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกินพันมกรเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีนึงเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากนะคะยิ่งใหญ่เนาะแต่ก็เนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียเนี่ยมันสนุกมากเนาะ
1: มันเหมือนศักดิ์ศรีอ่ะ
0: จริงค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี
1: ้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี
0: ่โอ้เทอมกันหมดแล้วเนาะฝนตกด้วยนะคะ
1: คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับเด
0: ี๋
1: ยวเอาไปส่งไปชนีก่อน
0: ไปส่งไปชนีนะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเจอกันติดตามบันเทิงและกีฬา
1: ครับสวัสดีครับ

กลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกโอ้ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมหงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ส 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะมาคือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผิดพันนี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผมร่วงจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษานี่ค่ะ เขาก็เลยร้องเรียนไปที่สคบไปที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะพวกเนี้ยเวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้
ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะพีคมากเลยนะฮะคุณสรยุทธ์นี่นะฮะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือเหยื่อที่มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่าอุ้ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงตกเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องก็ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ๊ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปสู้รบปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะเนี้ยต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะอีหมอดูแก้กรรมนี่นะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะอ่ะล่าสุดนั้นจับแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบ
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
6: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของขสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ 2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10โมงกว่านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนนำรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้ 10:30 น.ถึง 11:00 น.นะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 17:00 น.เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ